0: ดาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบจากกรุงเทพมหานครไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเวลา 11:00 น.วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วเดินทางกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อให้ทันเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเดินประเทศมาเลเซียออกเป็นทางการว่าภาพรวมเป็นที่น่าพอใจหลายประเด็นที่เป็นปัญหาค้า

หลายๆเรื่องที่ทางทางมาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงร่วมของฝ่ายก็ได้มีการลงนามนะครับต้นทางการท่องเที่ยวเรื่องของสินค้าที่เป็นปัญหาก็คือการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียครับ

0: ตามมาตรฐานหรือไม่ขณะที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความสมบูรณ์ความเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี
1: ้ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ได้มีการพูดจาตกลงกันไปเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งผลการตกลงนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนนี
0: ้สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้าง

0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนป้องกันและรับมือภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด
1: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนและระยะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนนำมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดสำหรับงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยยืนยันว่าไม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะในจังหวัดสงขลาหรืออำเภอหาดใหญ่เท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณในบางโครงการขอให้เป็นไปตามการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้แบบนั่งรอว่ามันท่วมมันก็จะมานะครับแต่ว่าเราก็มาเตรียมการป้องกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับงบประมาณก็คงต้องใช้งบกลางนะครับที่จะเอามาป้องกันในปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นไปในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมชลประทานนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอาทิเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเรียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนในปีนี้และลดความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยปภ.ได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราววาสนาตระเกตรายงาน
3: เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
4: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยทีมงานได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุกๆ30นาทีสำหรับระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเบื้องต้นคาดว่าใช้เวลาประมาณ 7-12 วันส่วนแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาม
5: ันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่7-12 วันกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน
4: นายกาศจรอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการลดการรั่วซึมของน้ำและทรายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานไว้บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

0: ยากรณ์ได้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินสุดตัวเฝ้าระวังท่อและระบบจ่ายน้ำประปาโดยได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั่วบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาการกรุงเทพมหานครจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนจึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ที่วัดพิชยาติการามวรวิหารปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและหอการค้าไทยส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษมีงานทำเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงตั้งเป้าภายในปีนี้ต้องมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569
2: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังคงพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAMNEX เข้ากับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพท.32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกลุ่มขบวนการใช้เอกสารปลอมด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาท
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
4: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงิน

0: 64บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 80และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลาริดาพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ขอเชิญร่วม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านขณะเดียวกันนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF พร้อมที่จะกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านอีกครั้งเพื่อขจัดภัยคุกคามจากศัตรูความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อยุติความขัดแย้งระหว่างกันเมื่อเดือนที่แล้ว
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนที่คาดการณ์ว่าไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองเหมินโจวมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนในช่วงดึกของวันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนต้องประกาศปิดการศึกษาสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิกรุงปักกิ่งมณฑลเหอเป่ยและเขตปกครองตนเองมองโกเลียนอกจากนี้ยังให้ประชาชนในกรุงปักกิ่งเกือบแสนคนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันสำนักงานควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ2ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยน
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ4คนจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายคว่ำบาตรประเทศต่างๆที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียจากการทำสงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผู้นำสหรัฐมีความไม่พอใจต่อรัสเซียมากขึ้นจากการที่รัฐบาลรัสเซียยังคงไม่สามารถเจรจากับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้
4: ประธานาธิบดีโบราชินูบูผู้นำไนจีเรียออกแถลงการที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไนจีเรียช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูรวมกัน49คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามลักพาตัวออกจากโรงเรียน3แห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาได้สำเร็จแล้วนอกจากนี้ยังจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามจำนวน8คนที่เป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้กลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย ISก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวนมากเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความหวาดกลัวมานานหลายปีโดยเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2557เมื่อกลุ่มดังกล่าวก่อ ่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงจำนวน276คนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองชิบอกในรัฐบอโนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1สเปนจะเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวคอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมบุญชนะลีอาหม่านักเทนนิสเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ6-3มนัญชยาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ130ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการต่อไปกอล์ฟเยาวชน The US Wing Mojing Junior World Golf Championship ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่น 7-8 ปีหญิงน้องเชอรีนพนัลินศรีชาพันธ์ทำสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์178คว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่น 11-12 ปีชายเอวีปอเซินระเบิดฟอร์มรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์จบสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์207คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่สกายไวดิ้งคว้าอันดับ2ตามหลังเพียง2สโตรกคณะผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่14-16 กรกฎาคมนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีโค้ชเชชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬาประกอบด้วยณัฐกมลวาสนาศศิการทองจันทร์ปิยะฉัตรฤทัยชารีวันกัญจนารัตน์ชื่นชูกลิ่นบรรลังทัพทีมแดงธนภูมิเฟื่องน้อยกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและจักรูดี้เมอร์เซอร์รายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองในวันกล้าขวัญแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนักอุตสาหกรรมโลดการค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านสำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปตามติดชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่จัดรูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยรัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงการฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการพัฒนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมร่วมติดตามสารคดีได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา20นาฬิกาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดกาญจนบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่กำลังเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงดังกล่าวด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดความเร็วลม 20-40 กม.ต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กม.ต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง90 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง77ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแขวงกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
6: 1นาทีกับกปท.ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าโดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงการขับขี่บนที่สูงหรือจุดเด่นไม่ควรขับรถผ่านหรือจอดบริเวณที่สูงเด่นเช่นทางยกระดับสะพานพื้นที่โล่งที่ไม่มีสิ่งกำบังเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้มากกว่าพื้นที่ทั่วไป 2. ไม่ขับขี่ในพื้นที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการขับรถในพื้นที่เปิดโล่งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่า 3. ไม่จอดหลบฝนใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาหากต้องการหยุดพักหรือหลบฝนไม่ควรจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากฟ้าผ่ากิ่งไม้หักโค่นโครงสร้างล้มจากลมแรงและ 4. หากฝนตกหนักควรหยุดขับขี่เมื่อฝนตกหนักจนมองเห็นเส้นทางได้ไม่ชัดควรหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหยุดพักและรอจนสภาพอากาศดีขึ้นไม่ควรฝืนขับต่อเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าแกนคำว่าแกนเขียนสระแอกอไก่นอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงวัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่อย่างแกนของสับปะรดสาลี่แกนของผ้าที่ม้วนไว้สำหรับตัดขายเป็นเม็ดคำว่าแกนยังหมายถึงแข็งเป็นไตอยู่ข้างในใช้แก่ผลไม้อย่างทุเรียนหรือมะม่วงเช่นทุเรียนภูนี้แกนกินไม่ได้เมื่อซ้ำว่าแกนและใช้แก่ต้นไม้มีความหมายว่าไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดินแถบนี้ไม่ดีและแห้งแล้งมากต้นไม้ก็ขึ้นไปแกนตามยถากรรมคำว่าแกนยังใช้ในความหมายว่าฝืนใจจำใจไม่เต็มใจไม่มีกระจิตกระใจเช่นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกกันอยู่กันไปแกนแบบนี้แหละ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่2ชาวมอญนิยมปลูกบ้านหันหน้าจั่วไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้เสาเอกหรือเสาของมอญรับแสงอาทิตย์ก่อนลักษณะบ้านเรือนของชาวมอญรูปแบบสถาปัตยกรรมมอญที่เด่นชัดได้แก่สถาปัตยกรรมประเภทเรือนยอดกูดาคารคือหลังคาซ้อนชั้นที่มียอดแหลมต่อขึ้นไปโดยเฉพาะเรือนยอดทรงมนดกที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมวัดและวังโดยลักษณะบ้านเรือนประชาชน ของชาวมอญรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลละพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับประกาศปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมเพื่อขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมสมัยใหม่ค่ะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน
8: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงมหาดไทยประกาศปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมมิติใหม่ภายใต้หลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดผ่านยุทธศาสตร์ Reform Reset และ Enforce เพื่อขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมสมัยใหม่โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและไม่ละเว้นการตรวจสอบแม้เป็นกลุ่มทุนรายใหญ่ติดตามรับฟังมาตรการเรื่องนี้จากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากมาตรการปราบปรามในอดีตอย่างไรคะและคำว่าหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของการเลือกปฏิบัติหรือว่าการเคลียร์กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างคะ
12: ครับคือจริงๆแล้วคณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยคือจริงๆคณะกรรมการชุดนี้มีอยู่แล้วตั้งเดิมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการทำการเปลี่ยนโครงสร้างเพราะว่าทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเปลี่ยนออกไปพอได้ชุดคณะรัฐมนตรีชุดนี้เข้ามาโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพิธาบริกูลเข้ามาแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยมาใหม่สามท่านท่านนายกท่านก็เลยปรับเปลี่ยนโครงสร้างนั่นคือที่หนึ่งซึ่งให้ผมเป็นประธานสองก็คือการมอบนโยบายครั้งนี้เนี่ยมันคือ reform reset แล้วก็ support ที่ผมมีความตั้งใจที่จะทำนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราคิดว่าผู้ที่มีกฎหมายมีกฎระเบียบอยู่ในมือเนี่ยไม่ได้บังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ตามกฎหมายนั้นมีเจตจำนงได้ระบุไว้ให้เจ้าพนักงานนั้นได้มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับพอผมได้เข้ามาในรับตำแหน่งเนี่ยเราก็เริ่มมาดูว่าทุกวันนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิติของปัญหามิติของอาชญากรรมต่างๆเนี่ยมันเพิ่มช่องทางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์หรือว่าจะเป็นทุนต่างชาติก็ตามเนี่ยเราก็เลยมาวางแผนกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาพวกนี้และป้องกันปัญหาพวกนี้ยังไงทีนี้วิธีการทำงานของพวกเราในที่ผมนอกเยาว์ไปคือเราจะไม่มองไปอดีตนะครับว่าเราเคยทำอะไรไว้บ้างหรือว่าเราพลาดอะไรไว้บ้างหรือพี่น้องข้าราชการนั้นได้ละเว้นหรือมองไม่เห็นปัญหาใดๆบ้างเราก็เลยบอกว่ามันเรามารับนับหนึ่งด้วยกันใหม่และเราก็มาดูว่าในปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยมันจะสามารถจัดการและป้องกันปัญหาพวกนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งชุดเฉพาะกิจนี้มันก็จะออกเป็น มันก็จะแบ่งออกลงไปย่อยอีกนะครับเป็น 3-4 ชุดเฉพาะนะครับแต่ละชุดก็จะมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็การทำงานอำนาจของตัวเองที่ทางนายกรัฐมนตรีจะได้กำหนดไว้นะครับส่วนในชุดใหญ่นี้ก็จะเป็นชุดที่ภาพรวมในการมอบนโยบายในการลงไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผมได้เน้นย้ำว่าในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องลงไปให้ถึงปัญหาจริงๆเราจะไม่ฟังรายงานอย่างเช่นตัวผมเองในอย่างที่เดี๋ยวผมก็ลงไปภูเก็ตเพื่อที่จะไปตามว่าโจทย์ที่ผมได้มอบไว้คราวที่แล้วที่ผมได้ลงไปเนี่ยมันทำไปถึงไหนแล้วโดยเฉพาะบริษัทตรงนี้317บริษัทนะครับเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นทุนต่างชาติเป็นทุนสีเทาเป็นผู้เป็นต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยและประกอบกิจการต่างๆแต่ติดกฎหมายเนี่ยเราต้องจัดการให้หมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มองในมุมของต่างชาติอย่างเดียวเราก็มองด้วยว่าในผู้คนไทยที่เอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติเข้ามาเอาเปรียบคนไทยด้วยกันเองใครเราก็จะสอบไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะตรวจไปเรื่อยๆนะครับ
11: ค่ะทีนี้เราจะมีมาตรการในการเข้าไปสแกนพื้นที่เพื่อตรวจสอบกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาสมทบเนี่ยยังไงได้บ้างคะ
12: คือจริงๆแล้วเราทำไปหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกนี่คือเราดูตรงเขาเรียกอะไรเราดูในภาพลักษณ์ของแต่ธุรกิจเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่าธุรกิจนี้เนี่ยวัดโดยต่างชาติหรือคนไทยนะครับสองเนี่ยเราก็มีทางกรมการปกครองเราก็จะมีการข่าวของเราเองและการบูรณาการครั้งนี้เนี่ยเราร่วมมือกับสำนักตำรวจแห่งชาติแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราสงสัยข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานนั้นสงสัยเราก็เอามาแชร์กันแล้วก็เรื่องหน้าที่เนี่ยสามคนก็ต่างสื่อนะครับสื่อว่ากิจกรรมต่างๆคืนต่างๆเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วพอเรามั่นใจเนี่ยเราก็ดำเนินคดีต่อไปผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นภูเก็ตโดยเบื้องต้นที่กรมที่ดินโดยการนำของท่านอธิบดีเราก็ไปพบว่าต่างชาติที่ถือครองที่ดินที่ภูเก็ตประมาณสัก317นิติบุคคลนะครับและประมวลจำเลขนิติเราก็ไปคอร์เช็คกับกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วเราก็ไปขอเช็คว่าในตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ปรากฏว่าบริษัทที่เราสงสัยจาก600มันลงมาเป็น300เนี่ยผู้ถือหุ้นนี่เป็นต่างชาติที่ถือมากกว่าคนไทยนะครับพอเราไปพบตัวเลขนั้นเนี่ยเราก็ชุดคิดขึ้นมาได้ว่าอาจจะมีการส่งเสริมของ DOI เข้ามาเกี่ยวข้องที่เราอยากให้นักธุรกิจได้มาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปคอร์เช็คกับ DOI อีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวเลขกลับมาก็น่าตกใจนะครับเพราะว่าจาก300กว่าผมคิดว่าน่าจะเกิน270 280เวลาที่ผิดกฎหมายส่วนประมาณสัก 10-20 บริษัทเท่านั้นเองที่ได้รับมาตรการต่างๆหรือขอมาตรการต่างๆในทางการ BOI ไปนะครับก็จำนวนหลายร้อยบริษัทนี้ที่เราเจอเนี่ยหนึ่งเลยเราก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับแล้วเราก็แจ้งทางจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตท่านผู้ว่าเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมที่ดินอยู่แล้วในการบังคับจำหน่ายนะครับในการบังคับจำหน่ายนี้ก็ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนไม่เกิน1ปีเขาต้องจำหน่ายทรัพย์สินเนี่ยออกไปนะครับถ้าเกิดเขาไม่จำหน่ายเราก็ดำเนินคดีถึงแม้เขาจะจ่ายเราก็ดำเนินคดีอีกก็ถือว่าเป็นคดีอาญานะครับแต่ว่าเราไม่หยุดแค่นั้นเราก็จะไปดูว่าคนที่ไปอำนวยความสะดวกให้กับต่างชาติได้มาจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยคือบริษัทไหนสองก็คือว่าคนไทยที่มีหุ้นส่วนในบริษัทต่างๆนี้เนี่ยเป็นคนไทยที่มีกำลังในการที่จะมีทรัพย์มาเป็นมาเขาเรียกอะไรมาถือหุ้นถือไปแล้วก็คนที่มาเป็นส่วนร่วมในการจดบริษัทนี้เนี่ยถืออีกกี่บริษัทแล้วก็จะสอบไปเรื่อยๆสอบเส้นเงินไปเรื่อยๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันมาในหลายรูปแบบเช่นทุนต่างชาติอาจจะมาเป็นให้คนไทยกู้เพื่อที่จะมาเปิดบริษัทก็มีเราก็จะไปเช็คว่าคนไทยที่ไปกู้เงินต่างชาติเขาอ่านหลักเอาหลักทรัพย์อะไรมาค้ำเพื่อเป็นเงินกู้เราก็จะสืบตอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆล่ะครับจนกว่าเราจะขจัดพวกนี้หมดไปจากประเทศไทย
11: ค่ะทีนี้ในมาตรการเห็นบอกว่าจะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ใน30วันเนี่ยประชาชนจะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ
12: คือจริงๆแล้วทางคณะกรรมการเนี่ยนะครับแต่ละหน่วยงานเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจัดระเบียบสังคมนะครับทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องมารายงานที่ผมทุก15วัน ะครับทุก15วันคือจะต้องรีพอร์ตเกรสว่าทำอะไรโจทย์เป็นยังไงปัญหาคืออะไรไปทำไปถึงไหนประสานกันหน่วยงานใดอันนี้ผมต้องรู้ทุกๆ15วันอีก15วันนี้ก็คือการปฏิบัติการว่าเราจะสืบเราจะสอบเราจะออกหมายเราจะเรียกตัวเพื่อมาสืบสวนสอบสวนยังไงและทุกๆ30วันที่เราจะมาประชุมอัปเดตเนี่ยเราก็จะแถลงครับว่า30วันที่ผ่านมาโปรเกรสของในเรื่องต่างๆนี้ไปถึงไหนอันนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปภูเก็ตเนี่ยได้สักประมาณน่าจะเพิ่งเดือนนึงมั้งครับหรือ3 4อาทิตย์5อาทิตย์นี้เองไม่เกินเดือนครึ่งเนี่ยก็ตอนนี้เราก็ตัวเลขก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านิติบุคคลต่างๆที่เราสงสัยเนี่ยเราประคับประคองไปแล้ว30กว่าบริษัทเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นผลงานต่างๆที่จะไปแถลงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลนะครับมาจากสสนักการเมืองในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยว่ามีทั้งผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมหรือว่าผู้ประกอบการทั่วไปที่ไม่มีใบอนุญาตหรืออาจจะกระทำความผิดกฎหมายอยู่นะครับวันนี้เราก็จะเอาลิสต์พวกนี้ที่เราได้รับแจ้งมาเนี่ยเพื่อเอามาดูแล้วเราก็จะสอบแล้วเราก็จะปิดนะครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างคะท่านคะ
12: คือจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนวันนี้ก็จะพี่น้องประชาชนที่พื้นที่นะครับแล้วพี่น้องประชาชนทราบว่ามีคนต่างชาติมีนอมินีหรือว่ามีผู้ใดมาประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายในพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งมาที่จังหวัดได้เลยนะครับหรือว่าแจ้งที่อำเภอได้เลยนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนคิดว่ารู้สึกไม่เขาเรียกไม่ comfortable กับการที่จะแจ้งหน่วยงานของจังหวัดนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถใช้กระบวนการศูนย์ดำรงธรรมต่างๆปน .111 หรือว่าแจ้งมาที่ผมที่กระทรวงมหาดไทยได้เลยนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าข้อมูลทุกอย่างที่ท่านแจ้งระหว่างจะเป็นข้อมูลที่เราปิดความลับนะครับแล้วก็ทางกรมเนี่ยผมให้ความจริงจังกับเรื่องจัดระเบียบสังคมมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจธุรกรรมต่างๆที่มาเอาเปรียบคนไทยและโดยเฉพาะพวกเศรษฐกิจของประเทศหรือของเศรษฐกิจของโลกนะวันนี้เนี่ยยิ่งต่างชาติมาประกอบการหรือคนไทยมาเอาเปรียบตรงนี้มากเท่าไหร่เนี่ยเงินมันก็ไม่กลับไปกับคนที่เขาตั้งใจจะประกอบการหรือทำถูกกฎหมายจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลคนที่ทำถูกกฎหมายนะครับแล้วเราก็จะไม่เอ็นดูคนที่ทำผิดกฎหมายอันนี้คือมาตรการของชัดเจนเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้นโยบายมาอย่างชัดเจนนะว่าเราผิดชื่อหรือพฤติกรรมแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดเนี่ยแล้วเราทราบแล้วเราไปสืบแล้วเราไปกันดำเนินคดีนะผมไม่ปล่อยไว้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเป็นเอกชนแหล่งขนาดไหน
11: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
13: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
15: ท่านผู้ฟังคะด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของประเทศไทยวันนี้ด่านแห่งนี้ก้าวสู่บทบาทใหม่หลังไทยและมาเลเซียร่วมเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พร้อมถนนเชื่อมต่อกับด่านบุกิจกายูฮิตามเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงชายแดนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและรองรับการเติบโตของการค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
16: ไทยและมาเลเซียร่วมเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาและเปิดใช้งานถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายูฮิตามรัฐเคดาประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนับเป็นการเปิดโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการค้าชายแดนที่สำคัญที่สุดโครงการหนึ่งของทั้งสองประเทศในรอบหลายปีด่านศุลกากรสะเดาถือเป็นด่านการค้าชายแดนทางบกที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศไทยเชื่อมต่อกับด่านบุกิจกายูฮิตาม ซึ่งเป็นประตูการค้าสำคัญของมาเลเซียปัจจุบันมีมูลค่าการค้าชายแดนกว่า400,000,000,000 บาทต่อปีมีผู้เดินทางผ่านแดนเฉลี่ยกว่า5,000,000 คนต่อปีรถบรรทุกสินค้ากว่า400,000 คันและรถยนต์ส่วนบุคคลกว่า600,000 คันต่อปีทำให้ด่านเดิมประสบปัญหาความแออัดและไม่สามารถรองรับการขยายตัวของการค้าและการเดินทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่าเดิมรองรับรถบรรทุกสินค้าได้มากกว่า300คันพร้อมระบบตรวจปล่อยสินค้าที่ทันสมัยและการเชื่อมต่อกับถนนสายใหม่เข้าสู่ด่านบุกิตกายุฮิตัมโดยตรงช่วยลดระยะเวลาการผ่านแดนลดต้นทุนด้านโลจิสติกและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวโครงการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการก่อสร้างด่านแห่งใหม่แต่เป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกของไทยและมาเลเซียเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศพร้อมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตและเสริมบทบาทของจังหวัดสงขลาในฐานะประตูเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ทางด้านนายสิทธิพงศ์สิทธิพัฒน์ประภานายกสมาคมโรงแรมหัดใหญ่สงขลาตัวแทนของภาคเอกชนมองว่าการเปิดใช้ด่านแห่งใหม่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
17: ครับซึ่งตรงนี้เราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกระดับการค้าการท่องเที่ยวการขนส่งระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตรงด่านสะเดาเนี่ยที่เรามีมูลค่าการส่งออกและก็จำนวนนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดในด่านพรมแดนทางบกของไทยนะครับเราก็คาดหวังว่าอยากจะเห็นตรงนี้เป็นต้นแบบที่จะพัฒนาให้ทัดเทียมนานาชาติแล้วให้เป็นโมเดลก่อนที่จะพัฒนาไปสู่พื้นที่อื่นๆนะครับแต่ก็เลยหวังว่าตรงทั้งรูปแบบการเข้าออกเองหรือรูปแบบการเดินทางเองเนี่ยจะมีการปรับไปสู่ระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับให้สอดคล้องกับความเป็นด่านสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซียครับ
16: การเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และถนนเชื่อมต่อด่านบุกิตกายุฮิตัมจึงเป็นมากกว่าการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานแห่งใหม่แต่เป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศพร้อมผลักดันจังหวัดสงขลาให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกและการค้าชายแดนของภาคใต้และเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตธัญวันจิระโรสปท.สงขลารายงาน
18: จังหวัดพะเยาเตรียมฟื้นฟู8ประตูเมืองโบราณและคูเมืองเวียงน้ำเต้าให้เป็นพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570ติดตามรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
19: จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขามีระดับความสูงตั้งแต่300ถึง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีเนื้อที่ประมาณ 3,959,412 ไร่บริเวณที่ตั้งของตัวเมืองพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกวานพะเยาแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของภาคเหนือเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองภูกำยาวที่ก่อตั้งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่16โดยกษัตริย์องค์แรกคือขยาจอมธรรมภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนาเมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปีพุทธศักราช2386ตรงกับสมัยรัชกาลที่3เมืองพะเยาถูกตั้งขึ้นใหม่พร้อมเมืองเชียงรายและเมืองงาวเพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านต่อตีกับกองทัพพม่าที่ตั้งอยู่ที่เมืองเชียงแสนท้ายที่สุดก่อนที่พะเยาจะถูกยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดพะเยาอยู่ใต้การปกครองของจังหวัดเชียงรายในฐานะอำเภอพะเยาและเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2520อำเภอพะเยาได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่72ของประเทศไทยและจะครบรอบ50ปีของการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปีพุทธศักราช2570นางสาวออนอาภาโรวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายพีรัตน์จันทิมาปลัดจังหวัดพะเยาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้สำรวจและวางแผนฟื้นฟูประตูเมืองเก่าทั้ง8ประตูและคูเมืองเก่าเวียงน้ำเต้าในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเมืองโบราณพะเยาเพื่ออนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์นายพีรัตน์จันทิมาปลัดจังหวัดพะเยา ล่าวถึงการเตรียมวางแผนฟื้นฟูประตูเมืองเก่าทั้ง8ประตูโดยมีเป้าหมายให้โบราณสถานและโครงสร้างเมืองเดิมกลับมาเป็นพื้นที่เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ประชาชนเข้าถึงได้พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของเมือง
20: ในจังหวัดพะเยาอาณาจักรภูกำยาวเนี่ยมีประตูเมืองอยู่8ประตูนะครับมีประตูชัยประตูเหล็กประตูปู่ยี่ประตูปราสาทประตูกรองประตูแป้นประตูท่านางเพราะฉะนั้นก็เลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะฟื้นสร้างสิ่งที่ดีงามอย่างน้อยก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ศึกษาประวัติศาสตร์ให้กับน้องๆคนพะเยาได้เรียนรู้ว่าพะเยาเรามีประตูเมืองนะประตูชัยเวลาศึกสงครามชนะแล้วก็ผ่านประตูชัยแล้วประตูอีกประตูคือประตูเหล็กที่เวลามาจากเชียงรายก็จะเข้าประตูนี้ประตูปู่ยี่เนี่ยก็มาจากกรุงเทพขึ้นมาจากลำปางก็จะเข้ามาประตูนี้ประตูที่สามารถที่จะดำเนินการซื้อจ้างมาได้เนี่ยก็เป็นประตูเหล็กประตูชัยและประตูปู่ยี่นะครับสามประตูนี้น่าจะมีพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ของเทศบาลทางหลวงบ้างแต่บางประตูเนี่ยอีก5ประตูเนี่ยก็คงจะสร้างแต่เชิงสัญลักษณ์ไว
19: ้แม้ปัจจุบันประตูเมืองหลายแห่งจะเหลือเพียงชื่อและตำแหน่งที่ตั้งแต่ยังคงปรากฏอยู่ในชื่อของชุมชนวัดถนนและย่านต่างๆของตัวเมืองพะเยาเป็นหลักฐานที่บอกถึงพัฒนาการของเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า900ปีและเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรภูกำยาวในอดีตการฟื้นฟูประตูเมืองเก่าทั้ง8ประตูในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองแล้วยังเป็นการนำประวัติศาสตร์กลับมาเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนอีกครั้งให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้เห็นเมืองพะเยาผ่านผังเมืองโบราณที่เคยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมสำคัญของล้านนาและร่วมกันสืบสานมรดกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่เมืองพะเยาสืบไปสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
9: ปิดท้ายที่รัฐบาลเดินหน้าปั้นแข้งเยาวชนทั่วประเทศผ่านเวทีฟุตบอลพรีมิสเตอร์คัพเพื่อสร้างฐานสู่ทีมชาติไทยในอนาคตติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
21: การวางรากฐานและการพัฒนานักกีฬาเยาวชนถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดกระทรวงได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนพรามินิสเตอร์ครับเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพโดยจะจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลพรามินิสเตอร์ครับมีเป้าหมายเพื่อค้นหาและพัฒนานักฟุตบอลดาวรุ่งจากทุกภูมิภาคของประเทศสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตและยกระดับศักยภาพฟุตบอลสู่เป้าหมายการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น5รุ่นประกอบด้วยฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและ18ปีทั้งนี้จะคัดเลือกทีมตัวแทนระดับจังหวัด2ทีมได้แก่ทีมแชมป์จังหวัดและทีมนักกีฬายอดเยี่ยมระดับจังหวัดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบระดับประเทศต่อไป
22: มุ่งเน้นเป็นการพัฒนาเฟ้นหาต่อยอดให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติและนักฟุตบอลอาชีพเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ที่จะมีรอบคัดเลือกตั้งแต่รอบระดับจังหวัดอำเภอต่างๆในจังหวัดนั้นๆจังหวัดอำเภอนึงมีสิทธิ์ส่ง2ทีม2รุ่นนะครับจังหวัดเนี่ยจะมีตัวชนะเลิศ2ทีมในแต่ละรุ่นนะ2ทีมในแต่ละรุ่นหมายถึงว่า1จะมีทีมออสตาทีมชนะเลิศปกติก็คือเป็นตัวแทนอยู่แล้วแต่ทีมออสตาเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยพระกรมพละจะเข้าไปสเกลและดึงคนเก่งที่ตกรอบแต่ละทีมเข้ามาเป็นทีมออสตาของจังหวัด
21: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีแผนรื้อฟื้นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนลีกหรือยูธลีกกลับมาจากการแข่งขันอีกครั้งหลังเว้นว่างมาหลายปีโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและสถานที่จัดการแข่งขันเนื่องจากเห็นว่ารายการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายการสร้างฐานนักกีฬาของประเทศในระยะยาว
22: การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณที่จะร่วมกันนะครับในการร่วมกันวางโครงสร้างประชาสัมพันธ์อะไรก็เป็นหน้าที่แต่ผมเชื่อว่าหน้าที่ของพวกยูสลีกเนี่ย สมาคมเขาเตรียมการไว้ดีอยู่แล้วเหลือเพียงแค่ให้รัฐบาลช่วยผลักดันร่วมกับเขา
21: การพัฒนาฟุตบอลไทยเพื่อความฝันในการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอาจไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปหากเริ่มจากการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนที่เข้มแข็งและต่อเนื่องการกลับมาของฟุตบอลพรามมินิสเตอร์ครับและยุทธลีกจึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถพร้อมสร้างรากฐานสู่อนาคตของวงการฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืนคุณอิมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีจะคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกซึ่งสัปดาห์นี้มีเรื่องสำคัญสำคัญและผลงานเด่นๆของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกคุณผู้ฟังคงจำได้นะครับว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุกับโครงการก่อสร้างของรัฐไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานลอยหรือว่าอุโมงค์ก็มีคนบาดเจ็บคนตายทรัพย์สินประชาชนเสียหายสังคมก็เรียกร้องให้ผู้รับเหมารับผิดชอบแต่บางครั้งเราก็ยังเห็นผู้รับเหมารายเดิมซึ่งเป็นต้นตอของอุบัติเหตุยังประมูลได้งานต่อไปอีกแต่จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเห็นว่ามีข่าวดีว่าต่อไปนี้จะมีกฎหมายที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผู้รับเหมาไม่รับผิดชอบหรือไม่มีคุณภาพแล้วใช่ไหมครับท่านโฆษกครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นร่างกฎกระทรวงที่เอาผิดกับคนที่ทิ้งงานนะคะ
1: ครับ
2: ไม่ให้มาอยู่ในระบบที่จะได้โอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได
1: ้ครับ
2: คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกฎหมายก็ยังไม่ครอบคลุมกรณีที่ไม่รับผิดชอบงานให้แล้วเสร็จแล้วการที่โครงการไม่แล้วเสร็จนั้นเนี่ยมันนำไปสู่อุบัติ

0: ่าความเสียหายอย่างมากแต่ว่าผู้รับเหมาเหล่านี้ก็ยังเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอีกเพราะว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมกรณีดังกล่าวนะคะดังนั้นรัฐบาลนี้ตั้งใจที่จะปิดช่องโหว่ต่างเลยออกกฎกระทรวงออกมากฎกระทรวงนี้ชื่อทางการจะเรียกว่าร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานนะคะในสาระกำหนดไว้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดพยันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนนะคะอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญานั้นเนี่ยก็จะถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นผู้ทิ้งงาน
1: oh.
0: และเมื่อเป็นผู้ทิ้งงานแล้วเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ก็ยังให้โอกาสนะคะคือไม่มีสิทธิ์ที่จะทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีค่ะ
1: ครับอันนี้ก็ต้องมีการแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆทราบด้วยใช่ไหมครับว่ามีบริษัทอะไรบ้าง
0: แน่นอนค่ะถ้าไม่มีความรับผิดชอบขนาดนี้ก็ต้องถูกขึ้นบัญชีดำนะคะแล้วชื่อของบริษัทก็จะเวียนไปในหน่วยงานให้รับทราบแล้วก็จะมีการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้วยค่ะ
1: แล้วมาตรการตามร่างกฎกระทรวงเนี้ยจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ชัดๆเลยก็คือผู้ประกอบการที่เคยสร้างความเสียหายร้ายแรงก็จะไม่สามารถกลับเข้ามารับงานภาครัฐได้อันนี้ก็เป็นการป้องปรามว่าคุณอย่าคิดว่าได้งานแล้วจะทำอีลุ่ยฉุยแฉกยังไงไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ต่อไปในอนาคตนะคะและอีกอันนึงก็สำคัญค่ะคือลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาซ้ำในโครงการของรัฐสุดท้ายแน่นอนเราต้องพูดถึงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกคู่สัญญาให้มีความโปร่งใสมีคุณภาพและก็ต้องคุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐด้วยนะคะและในระยะต่อไปท่านนายกก็ได้สั่งการให้มีการแก้กฎหมายที่เดิมเนี่ยเรามองแค่ว่าคนที่จะได้รับโอกาสจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐดูที่ราคาอย่างเดียว
1: ราคาถูกอย่างเดียวไม่ได้
0: ถูกอย่างเดียวคุณภาพไม่ใช่ประเด็นแต่ว่ามันก็นำไปสู่ความเสียหายอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กำลังพิจารณาในการออกกฎระเบียบออกมาที่ต้องพิจารณาทั้งเรื่องของราคาและคุณภาพด้วยค่ะ
1: ครับเมื่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เรียบร้อยแล้วก็มีผลบังคับใช้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่จะไม่ต้องเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับรวมจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานดีๆของรัฐบาลนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องขอให้ท่านโฆษกรัชดาขยายความก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนารวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับทันทีหลังจากที่ท่านนายกได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือที่เรียกย่อๆว่ากรอก็มีการประชุมกันครั้งแรกเมื่อเดือนก่อนดูเหมือนว่ากรอชุดนี้จะฟิตมากนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ท่านนายกก็นั่งเป็นประธานการประชุมครั้งที่2แต่เห็นว่าเป็นการประชุมวาระพิเศษวันนี้เนี่ยคุยกันเรื่องอะไรหรือมีมาตรการอะไรครับ
0: วันนี้ก็คุยเรื่องของการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่นะ
1: ครับ
0: ซึ่งเนื่องจากปีที่แล้วที่เราประสบอุทกภัยหนักหนาสาหัสมากการเตรียมการต่างๆมันต้องยกระดับมากขึ้นและที่สำคัญก็คือจากน้ำท่วมครั้งนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบคู่ไปกับประชาชนก็คือภาคธุรกิจด้วยนะคะในครั้งนี้ทางภาคเอกชนของสงขลามาเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็ธุรกิจต่างๆด้วยว่าอยากจะเสนอโครงการอะไรซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่ภาครัฐได้ดำเนินการมานะคะมันตั้งเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยามันก็ผ่านไปแล้วนะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องมองในเรื่องของการป้องกันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจตรงนั้นเพราะว่าแม้ว่าจำนวนหนึ่งก็เข้าถึงสินเชื่อไปแล้วแต่ว่าการฟื้นฟูก็ยังไม่เหมือนก่อนที่จะอุทกภัยจะเกิดขึ้นค่ะว
1: ัน
0: นี้ก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาพูดคุยกันประเมินกันเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันยังขาดอะไรอีกที่จะทำให้เมื่อฤดูน้ำมาถึงพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องกังวลค่ะก็มีการอนุ มัติงบประมาณไปที่จะทำให้เกิดการป้องกันน้ำท่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส
1: ่
0: วนโครงการใหญ่ๆท่านนายกก็บอกว่าก็พร้อมที่จะพิจารณาในคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องที่เห็นชอบแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
1: ครับเห็นว่ามีกรอสงขลาได้เสนอโครงการต่างๆที่อยากจะให้ดำเนินการด้วยใช่ไหมครับ
0: ภาคเอกชนสงขลานะคะเขาก็เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่อยากจะทำจริงแล้วก็เป็นโครงการที่ในส่วนพื้นที่ก็ทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรก็เป็นการป้องกันการบริหารจัดการน้ำแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำค่ะเริ่มจากขุดลอกท่อจัดหาครุพันธ์การติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติระบบควบคุมทางไกลการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำการขุดลอกแล้วก็กำจัดวัชพืชนะคะอันนี้อยู่ในแผนแม่บทของสทนช.อยู่แล้วจึงจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
0: แต่เมื่อมันเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนเสนอมาเนี่ยท่านนายกก็พร้อมรับฟังแล้วก็ให้ความมั่นใจว่ามันจะได้รับการดูแลอยู่แล้วค่ะส่วนโครงการใหญ่ๆนั้นท่านนายกก็ได้มอบให้รัฐมนตรีพระดอนปริศนานันทกุลนะคะไปหารือร่วมกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักงบเนี่ยไปดูอีกว่าถ้ามันอยากจะได้โครงการที่มันใหญ่กว่านี้เพิ่มเติมจากที่ขับเคลื่อนไปแล้วมันจะมีอะไรอีกค่ะ
1: ครับก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของการที่จะเยียวยาแต่หนนี้เนี่ยจะดูให้ครบวงจรทั้งการเตรียมการป้องกันล่วงหน้ามีการสื่อสารให้กับประชาชนรับรู้นะครับแล้วก็ให้มีการบูรณาการการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ
0: ต้องค่ะการป้องกันเป็นแนวทางที่ดีที่สุดไม่มีใครอยากได้เงินเยียวยานะจ๊ะ ขอให้เรียกว่าน้ำมาก็อยู่กับน้ำได้แล้วก็น้ำลดโดยเร็วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังค่ะและรัฐบาลก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นด้วย
1: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกนำประเด็นสำคัญและผลการดำเนินงานของรัฐบาลมาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเอาเรื่องการเยือนมาเลเซียครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงท่านนายกได้พบหารือกับใครบ้างแล้วก็คาดหวังหรือผลที่จะได้รับคืออะไรครับ
0: การไปเยือนมาเลเซียเมื่อวันพฤหัสกับศุกร์นะคะเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านนายกอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเป็นบรรยากาศที่เรียกว่ากันเองที่สุดเพราะว่าท่านนายกอนุทินกับท่านนายกอันวาก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอยู่แล้ว
1: คร
0: ั้งนี้ก็เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการเพราะว่าท่านนายกก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนะคะสมัยที่สองสามเรื่องที่ทั้งสองท่านคุยกันก็คือเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเพราะว่าทั้งประเทศไทยและมาเลเซียเราก็โพสิชันตัวเองไม่ใช่แค่ประเทศเกษตรกรรมแต
1: ่
0: ว่าเป็นประเทศที่สามารถผลิตอาหารเซิร์ฟกับคนทั้งโลกได้และนี่ก็คือจุดแข็งของประเทศไทยและนายกก็จะพูดเรื่องของความมั่นคงทางอาหารทุกๆเวทีอะค่ะแล้วเราก็ต้องจับมือไปกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพในทิศทางเดียวกันอีกเรื่องนึงที่คุยกันก็คือเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานนะเพราะว่ามาเลเซียเขาก็เป็นประเทศที่มีทั้งก๊าซธรรมชาติแล้วก็พลังงานในส่วนของน้ำมันด้วยภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้าอาเซียนจะคิดแต่พึ่งพาคนอื่นอย่างเดียวเนี่ยเราก็คงจะอยู่ลำบากดังนั้นความเชื่อมโยงในเรื่องของพลังงานหาจุดแข็งร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญมากณจังหวะเวลานี้นะคะ
1: ครับ
0: ไฮไลท์หนึ่งของทริปนี้นอกจากการพูดในประเด็นเรื่องของความมั่นคงมิติต่างๆแล้วในวันศุกร์ทั้งสองท่านก็ยังไปเปิดด่านชายแดนของฝั่งไทยเราก็จะเรียกว่าด่านสะเดาแห่งใหม
1: ่ครับ
0: ส่วนในฝั่งของมาเลเซียก็จะชื่อว่าด่านบูกิกายูฮิตัมนะคะด่านสะเดาแห่งใหม่มีพื้นที่ใหญ่มากคือ500กว่าไร่เลยค่ะ
1: โอ้โห
0: ใหญ่แล้วก็มีถนนให้รถยนต์ทั่วไปสำหรับคนทั่วไปที่จะเดินทางข้ามประเทศแล้วก็รถบรรทุกค้าขายชายแดนอันนี้จะสะดวกมากแก้ปัญหารถติดในพื้นที่อำเภอสะเดาเพราะว่าของเดิมเนี่ยถ้าเราจะขับผ่านจากฝั่งไทยไปยังฝั่งมาเลย์มันต้องผ่านในเมืองสะเดาอะค่ะ
1: แ
0: ล้วรถติดมากพอขยายมาด่านสะเดาแห่งใหม่นี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยก็จะคลี่คลายไปนะคะซึ่งหลังจากที่ทั้งสองนายกได้ไป กดปุ่มเปิดด่านเรียกว่าคนละฝากกดปุ่มคนละฝั่งแล้วท่านนายกก็เดินข้ามไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ฝั่งมาเลเซียนายกอันวาเป็นเจ้าภาพนะคะส่วนด่านนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมอันนี้อย่างเป็นทางการค่ะเปิดตั้งแต่ตี5ถึง5ทุ่มทุกวันค่ะ
1: ครับถึงวันนี้ก็ถือว่าด่านสะเดาแห่งใหม่นี้ก็เปิดอย่างเป็นทางการที่สามารถจะใช้ข้ามผ่านพรมแดนได้แล้วนะครับชาวมาเลเซียซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่แล้วก็ปริมาณการค้าขายระหว่างเรากับเขาก็มากโขอยู่นะครับก็เชื่อว่าการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับ
0: แน่นอนค่ะแล้วเรื่องของการค้าเนี่ยถ้าในภูมิภาคอาเซียนของเราคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็คือมาเลเซีย
1: ครับ
0: และทริปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุยประเด็นหลักๆหรือเปิดด่านแค่นั้นนะคะยังมีการพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหากุ้งที่มาเลเซียเขาแบนการนำเข้ากุ้งนะคะแล้วเขาก็อยากให้เรานำเข้าปลาก
1: ระพง
0: ของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันท่านรัฐมนตรีสุริยะก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปคุยตรงนี้ก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของแรงงานรัฐมนตรีแรงงานของเราก็ไปเพราะว่าก็มีคนไทยไปทำงานในฝั่งมาเลเซียก็เยอะค่ะเรียกได้ว่าทริปนี้นะคะเป็นการพูดคุยหลายระดับตั้งแต่ผู้นำและในระดับกระทรวงรวมถึงการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ได้มีการลงในรายละเอียด
1: ท่านโฆษกก็เคยเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับก็คงจะส่งผลถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเนี่ยเรายึดแนวทางสันติภาพสร้างการพัฒนาเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะคะแต่ว่าถ้ามันมีคนที่ใช้ความรุนแรงไม่หวังดีต่อประเทศอันนี้ก็ต้องใช้กระบวนการที่เหมาะสมเข้าไปดำเนินการจัดการอย่างไรก็ตามการพูดคุยสันติภาพการที่มีคนกลางแล้วก็การให้การสนับสนุนในเรื่องข้อมูลจากฝั่งมาเลเซียเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าปัญหาทางภาคใต้เนี่ยจะได้รับการคลี่คลายและคำว่าคลี่คลายในที่นี้คือเหตุร้ายต้องลดลงปากท้องคนในพื้นที่ต้องดีขึ้นค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วอยากให้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกนำประเด็นไหนมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังก็เข้าไปฝากข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงช่องทางรับข้อมูลข่าวสารของทางรัฐบาลทั้ง Facebook X TikTok และ Instagram นะครับท่านโฆษกก็จะมาตอบให้เคลียร์ทุกเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 แห่งนี้นะครับสัปดาห์นี้ผมสุรพงษ์มาลีกับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกต้องลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีหลายคนที่ต้องการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ในระบบหรือเจ้าหนี้นอกระบบแต่บางครั้งเจ้าหนี้ก็ปฏิเสธไม่รับชำระหนี้จนทำให้ต้องถูกฟ้องและท้ายที่สุดถูกบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของตัวเองครับที่ผ่านมามีประชาชนหลายท่านมาสอบถามและเล่าข้อเท็จจริงให้ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษว่าต้องการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้แต่เจ้าหนี้ได้ปฏิเสธรับชำระหนี้โดยไม่มีเหตุผลใดๆให้แก่ผู้กู้ประชาชนจึงได้รับความเดือดร้อนว่าตนจะต้องขึ้นศาลและอยากทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างในวันนี้ครับผมจึงจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางทรัพย์การวางทรัพย์คือวิธีการชำระหนี้ที่กฎหมายกำหนดขึ้นเมื่อการชำระหนี้มีอุปสรรคอันเกิดจากตัวเจ้าหนี้โดยลูกหนี้หรือผู้วางทรัพย์ต้องนำเงินหรือทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ไปวางณสำนักงานบังคับคดีซึ่งที่ส่วนกลางคือสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพ1-6ส่วนภูมิภาคคือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศครับแต่การวางทรัพย์ก็ต้องมีเหตุผลที่จะขอวางทรัพย์เช่น 1. เจ้าหนี้บอกปัดหรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้โดยปราศจากมูลเหตุอันอ้างกฎหมายได้เช่นผู้กู้ได้ทำสัญญากู้ยืมตามกฎหมายโดยกู้ยืมเงินจำนวน 500,000 บาทจากผู้ให้กู้โดยมีกำหนดชำระทุกต้นเดือนของทุกเดือนและต้องชำระเสร็จสิ้นภายใน3ปีแต่ต่อมาใกล้ครบกำหนดชำระหนี้ผู้กู้ต้องการปิดยอดชำระก่อนครบกำหนดแต่ผู้ให้กู้ปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้โดยไม่มีเหตุจะอ้างได้ตามกฎหมายหรือว่าเพื่อเอาดอกเบี้ยผิดนัดครับ 2. เจ้าหนี้ไม่สามารถรับชำระหนี้ได้เช่นเจ้าหนี้ไปต่างประเทศหรือหาตัวเจ้าหนี้ไม่พบซึ่งผลของการวางทรัพย์หากลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดชำระหนี้จะมีผลทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนหรือเบี้ยปรับและเจ้าหนี้จะร้องต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ไม่ได้ในส่วนการไถ่ถอนการขายฝากที่ดินการวางทรัพย์จะทำให้ได้กรรมสิทธิ์กลับมาสู่ผู้วางทรัพย์หรือผู้ขายฝากครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI สล็อปภาพลวงยุคดิจิทัลทุกวันนี้แค่เลื่อนหน้าจอไม่กี่วินาทีเราก็อาจเห็นคนดังที่เรารู้จักปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งภาพเสียงและคำพูดที่เหมือนจริงจนแทบไม่ตั้งคำถามแต่สิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ AI สล็อปเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI อย่างแนบเนียนจนสามารถทำให้คนดังพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและที่น่ากังวลคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนดังเพราะแม้แต่เสียงของคนใกล้ตัวก็อาจถูกเลียนแบบได้วันนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระจะมาร่วมสะท้อนความน่ากังวลของ AI สล็อปในปัจจุบันค่ะ
2: ตัวผลงานที่เป็นเขาเรียก AI Made ออกมาในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะในประเทศจีนจำนวนมากแล้วซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราใช้คำว่า AI สล็อปนะฮะ AI สล็อปนี่เป็นคำพูดหนึ่งซึ่งจะเห็นใน YouTube แล้วคือจะเป็นคอนเทนต์ที่สร้างเพียวๆเลยจาก AI โดยที่ไม่ได้มีการคัดกรองมีการกันกรองมีการตรวจทานนะฮะก็ได้ออกมาเพื่อปรับตลาดเพื่อถมตลาดให้มันเต็มนะฮะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า user aggregated content เนี่ยก็คือพื้นที่ที่คนอัปโหลดขึ้นไปได้ใครก็ได้สามารถที่จะเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหาขึ้นไปได้แต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าบริษัทใหญ่ๆจะเริ่มทำที่เป็น AI driven content เลยนะครับก็คือใช้ AI ทั้งกระบวนการทั้งหมดโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ลดจำนวนคนลงมาจากเดิมอาจจะใช้โปรเจกต์หนังใหญ่ๆของอเมริกาใช้ 3-4,000 คนอาจจะลดเหลือแค่ประมาณ50คนหรือ20คนจ้างในราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ได้หนังทั้งเรื่องแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนดังหรอกครับคนทั่วไปก็อาจจะถูกนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานหรือนำเสียงของเราไปใช้ในการทำสแกมได้หรือการใช้หน้าตาของเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราไปคลินิกแห่งหนึ่งเขาสแกนหน้าเราไปแล้วเราทำหน้าให้ออกมาดีขึ้นแล้วเขาก็ใช้รูปร่างหน้าตาเหล่านี้ในการที่จะโปรโมทหรืออะไรประเภทนี้ครับคือของเหล่านี้คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งพอยิ่งมี AI สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์มาเปลี่ยนมาแปลงมาปรับให้มันเป็นสิ่งอื่นๆได้อีกยิ่งมันทำให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิม
1: AI สล็อปกำลังเปลี่ยนโลกของการสื่อสารอย่างรวดเร็วหากใช้ในทางสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคุณค่าลดต้นทุนและเปิดโอกาสใหม่ๆแต่หากใช้ในทางทุจริตก็อาจกลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถืออย่างประเมินค่าไม่ได้แม้หลายประเทศเริ่มมีกฎหมายควบคุมแต่เพราะเทคโนโลยียังใหม่และพัฒนาเร็วการกำกับดูแลในปัจจุบันยังตามไม่ทันทั้งหมด
2: ดังนั้นของพวกนี้ก็ต้องปกป้องพื้นฐานของมันไม่ได้ปกป้องแค่บอกว่า AI ดีหรือไม่ดีแต่มันจะทำอย่างไรที่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเรายังไม่มีอะไรเลยที่จะรับมือเรายังไม่มีพรบ AI การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลการปกป้องผู้คนการปกป้องประชากรการปกป้องการจ้างงานโดยที่ยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้และโอกาสเข้าสู่ประเทศอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดล่วงหน้าเป็น10ปีเลยครับแม้กระทั่งกฎหมายใดๆก็ตามแต่บนโลกใบนี้มันก็อยู่ในบนกฎข้อนี้ทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการพัฒนาการทำให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราปกป้องการคามเราปกป้องสิทธิและเสรีภาพของคนและกลุ่มคน
1: ทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือการรู้เท่าทันและดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาปลอมจาก AI สล็อปอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทันทีโดยเฉพาะคลิปที่ดูดีเกินจริงลองตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึงสังเกตความผิดปกติเล็กๆทั้งภาพเสียงและจังหวะการพูดที่อาจไม่เป็นธรรมชาติเพราะในโลกที่ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทัน AI ไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแต่คือทักษะปกป้องตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกดิจิทัลโลกที่บางครั้งของปลอมอาจดูเหมือนจริงที่สุดแล้ว

0: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าดีพักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเอียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

วัสดีครับวันนี้พบกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของคดีแพ่งในการเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าในคดีแพ่งผู้ใดทําละเมิดผู้นั้นก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วถ้าเกิดกรณีมูลละเมิดนั้นเกิดจากการกระทําของสัตว์ล่ะเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องชดใช้ค่าสินไหมในทางแพ่งหรือไม่วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อไปประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือกรณีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายแล้วเป็นเหตุให้ผู้เสียหายรถจักรยานยนต์ล้มได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินก็คือรถจักรยานยนต์เสียหายเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของรถหรือไม่เรื่องนี้ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433ค่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากสัตว์นั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่ชนิดและวิสัยของสัตว์เช่นนี้แล้วเจ้าของสุนัขเป็นผู้ดูแลสัตว์จึงมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนเองมิให้กีดขวางการจราจรการที่สุนัขวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายย่อมเป็นผลโดยตรงที่ทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายล้มดังนั้นเหตุละเมิดจึงเกิดจากความประมาทหรือเลอะของเจ้าของสัตว์ที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการควบคุมดูแลสุนัขของตนเองเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เลี้ยงของตนเองเจ้าของสัตว์จึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายเพราะฉะนั้นแล้วบุคคลใดก็ตามที่มีสัตว์เลี้ยงหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของสัตว์จะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่การเลี้ยงตามชนิดและวิสัยของสัตว์เพราะหากปล่อยปละละเลยสัตว์เลี้ยงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นเจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรักษาไว้แทนเจ้าของจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวด้วยครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วส่วนในตอนต่อไปจะเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องใดขอได้ฝากกดติดตามรับชมในตอนต่อไปครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI Sloth ภาพลวงยุคดิจิทัลทุกวันนี้แค่เลื่อนหน้าจอไม่กี่วินาทีเราก็อาจเห็นคนดังที่เรารู้จักปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งภาพเสียงและคำพูดที่เหมือนจริงจนแทบไม่ตั้งคำถามแต่สิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ AI Sloth เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI อย่างแนบเนียนจนสามารถทำให้คนดังพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและที่น่ากังวลคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนดังเพราะแม้แต่เสียงของคนใกล้ตัวก็อาจถูกเลียนแบบได้วันนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระจะมาร่วมสะท้อนความน่ากังวลของ AI Sloth ในปัจจุบันค่ะ
2: ตัวผลงานที่เป็นเขาเรียก AI Made ออกมาในแพลตฟอร์มเหล่านี้ในประเทศจีนจำนวนมากแล้วซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราใช้คำว่า AI Sloth นะฮะ AI Sloth นี่เป็นคำพูดหนึ่งซึ่งจะเห็นใน YouTube แล้วคือเป็นคอนเทนต์ที่สร้างเพียวๆเลยจาก AI โดยที่ไม่ได้มีการคัดกรองมีการกลั่นกรองมีการตรวจทานนะฮะก็จะออกมาเพื่อปรับตลาดเพื่อถมตลาดให้มันเต็มนะฮะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า user aggregated content เนี่ยก็คือพื้นที่ที่คนอัพโหลดขึ้นไปได้ใครก็ได้สามารถที่จะเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหาขึ้นไปได้แต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าบริษัทใหญ่ๆจะเริ่มทำที่เป็น AI driven content เลยนะครับก็คือใช้ AI ทั้งกระบวนการทั้งหมดโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ลดจำนวนคนลงมาจากเดิมอาจจะใช้โปรเจกต์หนังใหญ่ๆของอเมริกาใช้ 3-4,000 คนอาจจะลดเหลือแค่ประมาณ50คนหรือ20คนจ้างในราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ได้หนังทั้งเรื่องแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนดังหรอกครับคนทั่วไปก็อาจจะถูกนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานหรือนำเสียงของเราไปใช้ในการทำสแกมได้หรือการใช้หน้าตาของเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราไปคลินิกแห่งหนึ่งเขาสแกนหน้าเราไปแล้วเราทำหน้าให้ออกมาดีขึ้นแล้วเขาก็ใช้รูปร่างหน้าตาเหล่านี้ในการที่จะโปรโมทหรืออะไรประเภทนี้ครับคือของเหล่านี้คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งพอยิ่งมี AI สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์มาเปลี่ยนมาแปลงมาปรับให้มันเป็นสิ่งอื่นๆได้อีกยิ่งมันทำให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิม
1: AI Sloth กำลังเปลี่ยนโลกของการสื่อสารอย่างรวดเร็วหากใช้ในทางสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคุณค่าลดต้นทุนและเปิดโอกาสใหม่ๆแต่หากใช้ในทางทุจริตก็อาจกลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถืออย่างประเมินค่าไม่ได้แม้หลายประเทศเริ่มมีกฎหมายควบคุมแต่เพราะเทคโนโลยียังใหม่และพัฒนาเร็วการกำกับดูแลในปัจจุบันยังตามไม่ทันทั้งหมด
2: ดังนั้นของพวกนี้ก็ต้องปกป้องพื้นฐานของมันไม่ได้ปกป้องแค่บอกว่า AI ดีหรือไม่ดีแต่มันจะทำอย่างไรที่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเรายังไม่มีอะไรเลยที่จะรับมือแทนเรายังไม่มีพรบ AI การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลการปกป้องผู้คนการปกป้องประชากรการปกป้องการจ้างงานโดยที่ยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้และโอกาสเข้าสู่ประเทศอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดล่วงหน้าเป็น10ปีเลยครับแม้กระทั่งกฎหมายใดๆก็ตามแต่บนโลกใบนี้มันก็อยู่ในบนกฎข้อนี้ทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการพัฒนาการทำให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราปกป้องการความเราปกป้องสิทธิและเสรีภาพของคนและกลุ่มคน
1: ทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือการรู้เท่าทันและดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาปลอมจาก AI Sloth อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทันทีโดยเฉพาะคลิปที่ดูดีเกินจริงลองตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึงสังเกตความผิดปกติเล็กๆทั้งภาพเสียงและจังหวะการพูดที่อาจไม่เป็นธรรมชาติเพราะในโลกที่ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทัน AI ไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแต่คือทักษะปกป้องตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกดิจิทัลโลกที่บางครั้งของปลอมอาจดูเหมือนจริงที่สุดแล้ว

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกฎหมายฉบับนึงซึ่งสำคัญและอยู่ใกล้ตัวทุกท่านนั่นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงพ.ศ. 2550ซึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนี้เป็นปัญหาสำคัญซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมนะครับโดยกฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญที่น่าสนใจหลายประการประการแรกนะครับคือความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายไม่ได้จำกัดเฉพาะการที่เป็นการทำร้ายร่างกายต่อเนื้อตัวร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกระทำที่มุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจิตใจและสุขภาพรวมถึงการใช้อำนาจครอบงำปกครองธรรมเพื่อบังคับให้บุคคลในครอบครัวกระทำการอย่างใดโดยไม่ชอบเช่นบังคับให้จำหน่ายยาเสพติดบังคับให้บุคคลในครอบครัวค้าบริการทางเพศหรือทำคลิปโป้เพื่อหารายได้เหล่านี้ล้วนเป็นการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวทั้งสิ้นบุคคลซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครองนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะบุคคลซึ่งมีความสำคัญตามกฎหมายอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงบุคคลซึ่งเคยอยู่กินกันของสามีภรรยาหรือเคยอยู่กินกันของสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนรวมทั้งบุคคลซึ่งพึ่งพาและอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันก็เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันทั้งสิ้นโดยหากผู้ใดนะครับกระทำความรุนแรงในครอบครัวต่อบุคคลในครอบครัวจะมีความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นความผิดอันยอมความได้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลในครอบครัวตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีหรือไม่และเปิดโอกาสให้ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับโดยกฎหมายยังกำหนดหน้าที่ว่าหากผู้ใดพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวก็มีหน้าที่ต้องแจ้งนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็จะเข้าไปแยกผู้กระทำความผิดออกจากผู้เสียหายรวมทั้งให้ที่พึ่งพาพึ่งพิงอาศัยให้กับผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความปลอดภัยนั่นเองนะครับรวมถึงมีการบำบัดผู้กระทำความผิดเพื่อให้ไม่ไปกระทำความผิดซ้ำนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับผู้ที่ไปแจ้งเหตุดังกล่าวนะครับหากแจ้งด้วยความสุจริตแล้วก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและไม่มีความผิดนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการส่งเสริมคุ้มครองนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐให้ทราบถึงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองกฎหมายฉบับนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงแต่กฎหมายอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐมีขึ้นเพื่อกระจัดความรุนแรงในครอบครัวครับผม

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
2: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้หน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ Limbic System ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือเบรน EF เนี่ยฮะคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memoryซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆอย่างเงี้ยและการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกเนี้ยมันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองแล้วกำหนดจังหวะการเล่นของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
1: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
2: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่ดอร์ฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ

จะเบื่อเสียจังเพราะเคยไปนั่งตา

0: ป็นสุขสำราญครอบครัวทั้งบ้านสบายดีนะ
1: อุ้ยเลิกกันแล้วถึงแจวมาเตะแถวนี้แต่เกลือเอ้ยโชคดีพบเมื่อกี้

ักกันมาเลยกว่า3ปีแล้วล่ะโน่นไงเธอกำลังรีบมานี่รุ่งนภาคนรักฉันนะสิจริงหรือนั่นเธอรู้จักกันหรือนี่นี่และยอดชีวีคนนี้ที่หวังแต่งงานงั้นตัวเธอคู่มั่น

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ทีมวิศวกรเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบรอยร้าวอีกครั้งวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ทีมวิศวกรเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบรอยร้าวรอบวงเวียนใหญ่อีกครั้งวันนี
7: ้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการขยายพื้นที่กั้นเพิ่มเป็นผลมาจากพฤติกรรมการทรุดตัวของดินและเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรในพื้นที่ซึ่งเป็นภาวะปกติที่ควบคุมได้โดยภาพรวมอัตราการทรุดตัวมีแนวโน้มชะลอตัวและส่งสัญญาณดีขึ้นต่อเนื่องขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศวีระสิริผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบุว่าจำเป็นต้องปิดกั้นพื้นที่เพิ่มจากจุดปิดกั้นเดิม 2-3 เมตรแต่ยังอยู่ในรัศมีเฝ้าระวัง30เมตรโดยในวันนี้ทีมวิศวกรจะเข้าเอ็กซเรย์พื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหากพบรอยร้าวขยายตัวเพิ่มจะระดมผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างโดยรอบทันทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการด่วนที่สุด

0: ไปยังอำเภอแม่อายเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงหลังพบค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินในพื้นที่บ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาสูงเกินกว่า150ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่ม
1: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลของส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่พบว่าฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ค่าดัชนีความชื้นของดินในพื้นที่เสี่ยงภัยบ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายพุ่งสูงเกิน150ซึ่งอยู่ในเกณฑ์วิกฤตจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายร่วมกับท้องถิ่นดำเนินการมาตรการเข้มข้น5ด้านทันทีโดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลหนักเปิดเส้นทางหากเกิดภัยสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมแผนอพยพโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเป็นลำดับแรกนี้หากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมสรรพกำลังเข้าเผชิญเหตุและปิดกั้นพื้นที่อันตรายทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักในการปฏิบัติงานถนอมศรีแก้วเลิศสบท.ฝางรายงาน
0: จังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
2: นายภูธนาชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยขอให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินควรเสริมคันบ่อให้สูงขึ้นจัดทำร่องระบายน้ำและทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายส่วนผู้เลี้ยงในกระชังให้ตรวจสอบซ่อมแซมกระชังให้แข็งแรงจัดเรียงไม่ให้ขวางทางน้ำและเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนให้พร้อมขณะที่ผู้เลี้ยงจระเข้ต้องตรวจซ่อมแซมสถานที่กักกันและผนังบ่อให้มั่นคงแข็งแรงป้องกันการหลุดรอดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั้งนี้ขอให้เกษตรกรตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับสำนักงานประมงอำเภอให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการรับความช่วยเหลือหากได้รับความเสียหายหรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาหรือประมงอำเภอในพื้นที่ได้ทันทีวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฝากรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยาหยิบออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับชัยยาหยิบนะครับเช้าวันเสาร์นะครับมาเริ่มต้นกันที่สายฟ้านะครับวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ชี้ชะตาพระราชกำหนดเป็นคู่400,000 ล้านบาทนะครับก็ชนะล็อกเลยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลก็ยอมรับทางผลออกมาไม่เป็นคุณกับท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลที่เป็นข้างหน้าจะต้องลาออกนะครับขึ้นกับในส่วนเรื่องของมีการลงมติของพระราชกำหนดแก้ว่าขัดต่อคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับในกรณีของสภาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับก็รัฐประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง9ท่านลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องนะครับให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการที่รัฐบาลอนุทินเนี่ยมีมติของคณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดเนี่ยนะครับก็ให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงวงเงิน400,000 กว่าล้านบาทนะครับว่าขัดต่อหลักรอคำวินิจฉัยที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับแต่ต้องไม่ได้ไปฟังคำไปไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยเองที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองเนี่ยนะครับหลังฟังคำวินิจฉัยแล้วก็มีการแถลงข่าวนะครับส่วนรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยพระราชกำหนดในเรื่องพระราชกำหนดเงินกู้เนี่ยว่าครม.สามารถออกพระราชกำหนดเงินกู้ได้หรือไม่จะมีเงื่อนไขมี2ประการเนี่ยครับต้องไม่ออกพระราชกำหนดแก่จะต้องมีปัญหาเรื่องของความเป็นการประเมินเอาไว้เนี่ยประมาณ40,000 กว่าล้านบาทแต่การที่ส่งผลในเรื่องของการนำเงินมาใช้ในสถานการณ์100,000 กว่าล้านบาทเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ในกรณีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของพลังงานแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในเทคไซน์ยุคของแฮมเบอร์เกอร์ไฟสิและในช่วงของโควิดท่านผู้ฟังคงจำกันได้เนี่ยนะครับซึ่งตัวเลขติดลบแต่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่เพิ่มขึ้นประมาณ 2% หรือ 2% กว่าๆยังไม่จำเป็นที่จะต้องกู้เงินและก็ไม่มีเป็นเรื่องของเรื่องปกติของฝ่ายค้านเนี่ยครับต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั้งนี้มติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันมีอยู่5ท่านนะครับก็มีสายที่เรียบร้อยแล้วนะครับ1,400,000 กว่าล้านบาทก็ไม่ขัดต่อมาตรา172ต้องใช้เสียงอย่างน้อย6ท่านนะครับก็ออกมาแล้วน่าจะเป็น5-4นะครับก็บังเอิญก็เป็นที่ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับส่วนมาดูเรื่องคะแนนนิยมในเรื่องของมตินิด้าโพลเนี่ยนะครับก็สำรวจทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้งหมดสำรวจเนี่ย18ปีขึ้นไปนะครับทุกระดับการศึกษาทุกอาชีพรายได้ทั่วทั้งประเทศ 2,500 กว่าหน่วยเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความนิยมทางการเมืองไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยนะครับก็คนที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดเลยอันดับ1 26% กว่าก็เป็นคุณนัทวุฒิเรืองบรรยาวุฒิหรือคุณแข้งเนี่ยนะครับพรรคประชาชน2คือไหนนี้เป็นทางเลยเป็นเนี่ยครับแต่ถึง 20% ก็ห่างกันประมาณก็ 5% กว่าๆเนี่ยนะครับท่านที่3ลุงคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ 11.0% อันดับ3เป็นคุณอภิสิทธิ์อันดับ4คุณรสนันท์นายกจากพรรคเพื่อไทยนะครับคะแนนตกลงมาเลย 11.64% นะครับอันดับ5ก็ยังรวมยังไม่สามารถที่จะมีการระบุว่าหาใครได้เกิน 10.24% เนี่ยนะครับอันดับ6คุณหมอวรงค์เดชวิกิตกรมเด็กเหนือเด็กติดที่กรมเหนือครับพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณหญิงสุดารัตน์ศรีวราภรณ์ได้เพียง 2.72% หญิงหน่อยนะครับและก็อันดับ8คนเด็กกำลังศรีเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็นักวิชาวิจารณ์เนี่ยนะครับก็ท่านก็เป็นคนที่ชอบวิชาวิจารณ์แล้วก็มีความรู้พอสมควรเลยนะครับอันดับ9คุณก็ยังเป็นคุณพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทนะครับอันดับ10คุณธีรพันธ์สาลีส รัฐวิภาคความปลูกไทยสร้างชาติเองครับส่วนพรรคการเมืองเนี่ยก็ยังสับสนพรรคประชาชนอยู่ซึ่งทั้งที่อาจารย์หรือทั้งจสก็กวาดเรียบไปหมดเลยทั้งหมด50เขตเลยนะครับก็ได้ประมาณ 34.80% อันดับ2พรรคภูมิใจไทยนะครับ 17% กว่าอันดับ3พรรคเพื่อไทยครับ 16.84% อันดับ4พรรคประชาธิปัตย์16.68% อันดับ5 5.32% ก็ยังบอกว่ายังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ8 2.04% ระบุว่าเป็นพรรคเศรษฐกิจก็ของพลเอกรังสีนะครับอันดับ9เพียง 1.92% รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ 2.08% ก็เป็นพรรคกล้าทำพรรคพลังประชารัฐพรรคประกาศใหม่พรรคประชาชาติอยู่ครับพรรครวมพลังต่างๆก็เป็นพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะมีการตัดสินใจได้ว่าจะเป็นพรรคใดเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าอะไรเป็นอะไรก็คงต้องดูในเรื่องของกรณีต่างๆเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันไปติดตามถึงเรื่องที่มีความสำคัญเนี่ยนะครับในเรื่องของเงินกู้ต่างๆเนี่ยครับเศรษฐกิจก็บอกว่าสภาวะเศรษฐกิจก็ยังเป็นเหวี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยครับว่าสภาวะการเศรษฐกิจในตลาดนี้แต่ในเรื่องของนิสิตพลังงานมันยังเป็นยังไงผมก็เดินทางเป็นคนที่เดินทางบ่อยมากแล้วก็ต้องเดินตามตรงเนี่ยครับรถราเดี๋ยวคนไทยก็ไม่เคยสนใจเท่าไหร่จนสุดจนเนี่ยกันอยู่เนี่ยครับใช้น้ำมันกันแต่บรรดาผมพูดมาหลากหลายครั้งแล้วนี่นะครับบอกว่าในเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยอาจจะนายกอนุทินเนี่ยก็ขึ้นลดราคาน้ำมันเนี่ยนะครับเมื่อไม่อยู่วันตกตับก็ต่างมีการตามมาแต่มันรัฐที่ภาควิจารณ์เขาบอกว่าก็เอาเงินรองทุนพลังงานน้ำมันมาใช้สิก็แน่นอนทำอะไรก็ไม่ได้ดีสักอย่างเลยเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการใช้มีการลดพลังงานเนี่ยแต่ก็เอาเงินกองทุนน้ำมันเข้ามาทดเชยเดี๋ยวครับที่ทำอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ดีสักอย่างหนึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับก็มีความชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องติดตามมาต่อไปเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันไปดูศึกสงครามระหว่างสงครามสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะครับมาที่ประเทศอิหร่านเนี่ยต้องเริ่มจากพิธีศพครั้งใหญ่ให้แก่อดีตผู้นำสูงสุดอายะตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีนะครับซึ่งถูกสังหารเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2026ที่ผ่านมาวันแรกเนี่ยก็สหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยก็โจมตีอิหร่านเนี่ยโดยพิธีจะจัดนาน1สัปดาห์นะครับก่อนจะมีพิธีฝังที่บ้านเกิดของตนเองเนี่ยครับวันที่9กรกฎาคมเจ้าหน้าที่อิหร่านเนี่ยก็คาดว่ามีผู้ร่วมเดินทางไปประมาณ20กว่าล้านคนเนี่ยนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กเนี่ยรายงานว่าอิหร่านเริ่มจากพิธีศพไอ้บุตรผู้นำอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีเนี่ยครับพิธีเนี่ยที่สุดลงวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้เองเนี่ยครับก็มีผู้ร่วมเข้ามาประมาณ20กว่าล้านคนที่อาจจะมากกว่านั้นด้วยนะครับตามรายงานข่าวสำนักงานของอิหร่านบอกร่างของคาเมนีเนี่ยที่ถูกทหารในวันแรกที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์จะถูกตั้งไว้ที่มัสยิดอิหร่านเนี่ยอิหม่ามนะครับโดยมีโคมัยขออภัยครับโดยที่มัสยิดอิหม่ามโคมัยนี้มอสซาลาในกรุงเทหะรานประเทศอิหร่านเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเยี่ยมชมและไว้อาลัยจากนั้นจะมีการแฝงศพในกรุงเทหะรานที่เมืองปอมเมืองแห่งศึกษาสัตว์ศึกษาสัตว์อย่างอิหร่านและเมืองนาจาฟนะครับและก็ซาบาร่าในประเทศอิรักที่เป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาอิสลามนิกายชียะและที่ตั้งของศาสนาที่สำคัญก่อนวันที่9กุมภาพันธ์ประมาณนี้จะถูกฝังที่เมืองมาซาดบ้านเกิดของตนเองเนี่ยครับอย่างไรก็ตามประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับประเทศเลบานอนเนี่ยเขาเคยเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากนี้ก็เป็นนครปารีสของตะวันออกกลางเนี่ยครับก็ถามว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องศึกสงครามพ่อค้าอาวุธเนี่ยต้องการที่จะปล่อยอาวุธออกมานะครับก็เป็นเรื่องของสภาวะเรื่องทางด้านสภาวะเศรษฐกิจนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากไปกว่านั้นนี่นะครับส่วนสภาวะเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็คาดการณ์กันว่าอาจจะโตเพียง 2.1 2.2% หรืออาจจะ 1.8% สภาวะเงินเฟ้อไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 3% กว่าๆส่วนในเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไว้เบื้องต้นเนี่ยนะครับว่าราคาพลังงานวันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับถึงแม้ว่า บรรดาผมอย่าได้ลดวอลโว่มากก็พึ่งประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับบอกว่าอาจารย์อย่าไปใช้เลยในรถในรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมีการเหตุระเบิดแบตเตอรี่เนี่ยนะครับไปใช้น้ำมันเบนซินดีกว่าในเรื่องของทั้งดีเซลเบนซิน91หรือ95น่าจะดีสุดแม้กระทั่งคนขายรถเองเนี่ยนะครับก็ยังกระซิบบอกผมอย่างนั้นเลยเนี่ยนะครับก็อยากจะเตือนท่านฟังว่าน่าจะใช้รถน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินน่าจะดีที่สุดเพราะว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่เสถียรเนี่ยนะครับก็ได้โปรดมีการระมัดระวังกันเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนก็ยังไปถวายสักการะพระบรมศพของพระองค์พาเนี่ยนะครับที่ศาลาสหทัยสมาคมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับส่วนจะพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อไหร่เนี่ยพวกเราก็ยังไม่ทราบเนี่ยนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยก็ยังแสดงความไว้อาลัยอยู่ตลอดเวลานะครับในกรณีดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับสงครามในเรื่องปากีสถานกับอิสราเอลกับอัฟกานิสถานประเทศยูเครนก็ยังรบรากันอยู่เนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังอยากจะเลือกตั้งในสมัยที่3สภาคองเกรสเนี่ยตามรัฐธรรมนูญของประเทศอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีเป็นเพียงได้2สมัยเท่านั้นเองนะครับส่วนประธานผมคิดว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีการพรรคเดโมแครตน่าจะได้ที่นั่งประธานาธิบดีส่วนจะเป็นใครนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูกันนะครับว่าสังคมยุคใหม่หรือเป็นสังคมยุคที่สังคมในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เรื่องบิ๊กดาต้าเนี่ยจะมีบทบาทเข้ามามีส่วนมากเราน่าจะได้คนใหม่ๆนะครับที่มีความรู้มากๆและข่าวสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่าปลัดตายหรือคุณพงศวาสเนี่ยท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับประกาศลาออกแล้วจากตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับเพราะได้คิดว่าได้รับความไม่เป็นธรรมจากการโยกย้ายจากปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีผมก็คิดว่าท่านเธอน่าจะเรียกว่าคงจะไม่ได้เป็นถึงขั้นประชดเลยครับอาจจะเรียกว่ารู้สึกเสียใจนะครับจากปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยคือตำแหน่งมันลดน้อยลงเราก็คงจะต้องเรียกว่ารอโอกาสสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเธออาจจะกลับมาเป็นใหญ่เป็นโตอาจจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เป็นได้เนี่ยนะครับเราคงจะต้องติดตามมันต่อไปครับเอาละครับวันนี้ท่านนี้ก่อนครับพบกับผมใหม่ครับวันเสาร์หน้าผมจะชัยยายิ้มวิไลครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าครับวันนี้ท่านนี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฝั่งรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีครับกับผมภูริศิริวุฒิท่านผู้ฟังเหมือนเคยครับวันนี้ครับมาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับรวมถึงเพลงเก่าคลาสสิกบางเพลงอาจจะนำมาฝากท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับเพลงแปลกใหม่ๆเพลงอินดี้ต่างๆก็นำมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับก็เปิดโลกแห่งเสียงเพลงพร้อมกันในรายการเลยครับท่านผู้ฟังและสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เรียกได้ว่าฝนตกเป็นบางวันแล้วก็บางทีรู้สึกว่าจะตกโปรยๆตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับฝนนี่แหละครับมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับกับรายการสไตล์ดีในช่วงหน้าครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้สภาพอากาศและก็อุณหภูมิที่เย็นชุ่มฉ่ำในช่วงหน้าฝนของเรานี่ก็เป็นสาเหตุครับที่ทำให้โรคติดต่อนั้นสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วครับประกอบกับอากาศประเทศไทยที่แปรปรวนครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นยิ่งทำให้สุขภาพและก็ภูมิคุ้มกันของทุกท่านนั้นก็ถดถอยลงไปจึงเป็นที่มาของโรคติดต่อยอดฮิตที่พวกเรานั้นควรจะรู้เอาไว้ครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคครับก็ได้ออกประกาศเรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนเพื่อให้ประชาชนนั้นโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุได้ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้อย่างถูกต้องครับโดยโรคและภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูฝนก็ได้แบ่งออกเป็น5กลุ่มครับกลุ่มแรกเลยก็คือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจนั่นเองครับโรคนี้ใครก็รู้จักก็คือโรคไข้หวัดนั่นเองซึ่งโรคไข้หวัดนะครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดเลยครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งก็มีอยู่หลายชนิดติดต่อและก็แพร่กระจายได้ง่ายครับผู้ป่วยจะมีไข้ต่ำๆน้ำมูกใสระคายคอเสียงแหบและก็ไอครับการรักษาก็จะเป็นการรักษาตามอาการดื่มน้ำและก็พักผ่อนให้เพียงพออาการนั้นก็จะดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันนั่นเองครับต่อมาเลยครับก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยครับและก็แพร่กระจายได้ง่ายครับคนกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และก็มีอาการรุนแรงหรือพบภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยก็คือกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุคนอ้วนหญิงตั้งครรภ์และก็ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่างครับซึ่งเจ้าโรคไข้หวัดใหญ่นี่ก็พบได้ทุกกลุ่มอายุเลยครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวนั่นเองครับสำหรับอาการก็คือจะมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อครับแล้วก็มีน้ำมูกและก็ไอร่วมด้วยครับภาวะแทรกซ้อนซึ่งก็จะมักพบในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก็คือภาวะปอดอักเสบนั่นเองครับในการวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ครับต้องอาศัยอาการของผู้ป่วยร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัสจากไข้หวัดใหญ่ครับจากในน้ำในโพรงจมูกครับและก็เสมหะของผู้ป่วยครับสำหรับการรักษาครับการรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เป็นการรักษาด้วยยาตามอาการเช่นเดียวกันครับดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอยาโอเซตามีเวียร์เป็นยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนครับสำหรับใครที่ยังไม่ป่วยการป้องกันแหละครับวิธีป้องกันก็ทำได้โดยการใช้หน้ากากอนามัยนั่นเองครับล้างมือบ่อยๆเมื่อป่วยเป็นไข้หรือมีอาการหวัดหรือเมื่อต้องเข้าไปในที่ชุมชนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันโรคได้ถึง 50-90% เลยครับแนะนำครับให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละ1ครั้งครับสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปและสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะในคนกลุ่มเสี่ยงด้วยครับต่อมาเลยครับก็คือโรคปอดอักเสบครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งก็พบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุเลยครับติดต่อทั้งทางการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือไอจามรดกันครับทั้งสองโรคนี้ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอทำร่างกายให้อบอุ่นมันล้างมือบ่อยๆครับด้วยน้ำและก็สบู่ไม่ก็เป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ครับไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและก็สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งครับเมื่อต้องคลุกคลีกับผู้อื่นครับเรามาต่อกันกับกลุ่มที่2ครับก็คือโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำครับโรคแรกเลยครับคือโรคอุจจาระร่วงครับเกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปครับผู้ป่วยก็จะมีอาการถ่ายเหลวหรือว่าถ่ายเป็นน้ำ3ครั้งขึ้นไปต่อวันครับต่อมาครับก็คือโรคอาหารเป็นพิษครับมักพบกับผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มก้อนครับโดยทั่วไปก็จะมีอาการเล็กน้อยไม่รุนแรงมักจะหายได้เองภายใน 24-48 ชั่วโมงครับต่อมาก็คือโรคอหิวาตกโรคครับติดต่อโดยการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆครับมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำคลื่นไส้อาเจียนบางคนมีภาวะขาดน้ำรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้ครับการป้องกันกลุ่มโรคทางเดินอาหารและน้ำครับก็คือล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการประกอบอาหารครับรับประทานอาหารก็ล้างมือครับหรือว่าหลังจากการเข้าห้องน้ำทุกครั้งดื่มน้ำสะอาดก็ได้ครับ
น้ำต้มสุกหรือว่าน้ำบรรจุขวดที่มีฝาปิดสนิทครับรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่หากต้องการรับประทานอาหารที่ค้างมื้อครับควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งครับและก็ไม่ควรรับประทานอาหารสุกๆดิบๆครับหรือว่าอาหารที่มีแมลงวันตอมนั่นเองครับไม่อย่างนั้นก็จะเป็นโรคทางเดินอาหารและน้ำนั่นเองครับไม่ใช่โรคอาหารเป็นมิตรนะครับเป็นพิษเลยทีเดียวครับและช่วงนี้ครับเราก็ต้องไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนครับในช่วงหน้าของรายการสไตล์นี้ครับ

ลับมาต่อกันกับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนหน้าฝนแบบนี้ครับกลุ่มที่3ครับโรคติดต่อนำโดยยุงลายครับซึ่งโรคต่อไปนี้ก็จะเป็นโรคที่หลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีครับโรคไข้เลือดออกนั่นเองโรคไข้เลือดออกนั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีครับซึ่งมี4ชนิดและมียุงลายเป็นพาหะนำโรคครับพบบ่อยในเด็กโตวัยรุ่นและคนวัยทำงานครับสำหรับอาการครับผู้ป่วยไข้เลือดออกก็จะมีอาการไข้สูงนาน 3-7 วันครับหน้าแดงปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องตับโตและกดลงไปก็เจ็บครับพบเลือดออกที่ผิวหนังและก็ในกระเพาะอาหารได้ครับผู้ป่วยบางรายครับอาจจะมีอาการรั่วของน้ำออกจากเส้นเลือดด้วยครับทำให้มีภาวะเลือดข้นและก็เกิดอาการช็อกได้ครับการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกนั้นก็อาศัยอาการของผู้ป่วยร่วมกับผลการตรวจเลือดครับการตรวจนับเม็ดเลือดจะพบจำนวนเม็ดเลือดขาวและก็เกร็ดเลือดลดลงและอาจพบความเข้มข้นของเลือดสูงขึ้นครับการตรวจเลือดยืนยันว่าเป็นโรคไข้เลือดออกจริงที่นิยมใช้ก็คือการตรวจหา NS1 นั่นเองครับการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อและก็การตรวจด้วยวิธี PCR นั่นเองครับสำหรับการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไม่รุนแรงครับและก็ให้การดูแลรักษาที่บ้านได้ครับควรติดตามอาการกับแพทย์ทุก 1-2 วันการรักษาผู้ป่วยก็ประกอบไปด้วยการลดไข้ด้วยการเช็ดตัวใช้พาราเซตามอลและก็ดื่มน้ำให้เพียงพอครับผู้ป่วยที่มีอาการแย่ลงโดยเฉพาะเมื่อไข้ลดลงเช่นซึมมือเท้าเย็นชีพจรเต้นเบาเร็วกระสับกระส่ายปวดท้องรุนแรงอาเจียนเป็นเลือดก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ป่วยครับก็ต้องป้องกันเอาไว้สำหรับการป้องกันก็ทำได้โดยหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ให้ยุงกัดแล้วก็ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงครับวัคซีนไข้เลือดออกช่วยป้องกันโรคได้เกือบ70%เลยครับหรืออย่างน้อยก็ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ครับแนะนำให้ใช้ในเด็กอายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปและในผู้ใหญ่อายุไม่เกิน45ปีครับมาต่อกันที่อีกโรคหนึ่งครับก็คือโรคไข้ปวดข้อยุงลายครับหรือว่าโรคชิคุนกุนย่านั่นเองครับก็จากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนย่ามียุงลายสวนและก็ยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคครับพบได้ทุกกลุ่มอายุเลยอาการจะคล้ายๆกับโรคไข้เลือดออกแต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือดนั่นเองครับจึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีอาการช็อกซึ่งทั้งสองโรคนี้ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการไม่ให้ถูกยุงกัดนั่นเองและก็หมั่นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วยครับ

เรามาต่อกันกับอีก2กลุ่มสุดท้ายครับที่พบได้ในช่วงหน้าฝนนี้ครับกลุ่มโรคที่4ครับก็คือโรคติดต่อที่สำคัญอื่นๆในช่วงฤดูฝนก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับอย่างเช่นโรคเลปโตสไปโรซิสครับหรือว่าโรคฉี่หนูครับเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนครับพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยแต่จะพบบ่อยในผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรมครับที่ต้องจะไปสัมผัสกับดินหรือน้ำอยู่เป็นประจำครับมักเกิดในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเป็นแหล่งอาศัยของหนูอาการที่พบได้บ่อยครับก็คือจะมีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงหนาวสั่นตาแดงปวดกล้ามเนื้อน่องโคลนขาอย่างรุนแรงครับในบางรายครับอาจไตวายหรือว่าช็อกได้เลยครับการป้องกันเจ้าโรคนี้ก็คือหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องลุยน้ำย่ำโคลนเป็นเวลานานเองครับหากจำเป็นเลยก็ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งครับเช่นพวกการสวมใส่รองเท้าบูทยาวถุงมือยาวก็จะเป็นการช่วยป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูได้ครับต่อกันด้วยโรคมือเท้าปากครับนี่ก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กครับเป็นโรคติดต่อครับจากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมูกน้ำลายผื่นตุ่มน้ำใสหรืออุจจาระของผู้ป่วยครับอาการป่วยก็คือจะมีแผลหรือตุ่มในช่องปากกระพุ้งแก้มครับมีผื่นแดงหรือตุ่มบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและอาจจะพบที่แขนขาหรือก้นครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไม่รุนแรงและก็หายเองได้ครับผู้ปกครองและครูจึงควรที่จะหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของบุตรหลานครับพร้อมกับตรวจคัดกรองโรคเด็กทุกคนเลยครับหากมีอาการสงสัยป่วยให้แยกเด็กรีบพาไปพบแพทย์เลยครับและให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีเป็นการดีที่สุดครับและสุดท้ายครับกับกลุ่มโรคภัยสุขภาพนั่นเองซึ่งก็อาจจะเกิดได้จากการบาดเจ็บและก็เสียชีวิตจากการจมน้ำครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่หลายคนนั้นพบเจอมากเลยทีเดียวครับซึ่งผู้ปกครองก็ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดครับและก็ให้ความรู้ในการเอาตัวรอดและวิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำอย่างถูกวิธีครับขณะที่ชุมชนเองก็ควรจะต้องมีป้ายเตือนทับเครื่องป้องกันทำรั้วล้อมรอบแหล่งน้ำด้วยครับต่อกันด้วยการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าครับเมื่อกี้ครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจมน้ำเรื่องของฟ้าผ่าก็เป็นเรื่องที่ช่วงนี้ก็มีบ่อยเช่นเดียวกันครับเมื่อมีฝนตกฟ้าคะนองครับให้หลบในที่ปลอดภัยเช่นอาคารขนาดใหญ่ครับห้ามใช้มือถือกลางแจ้งในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนื่องจากจะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเข้ามาในโทรศัพท์มือถือได้ครับต่อกันด้วยอันตรายจากการถูกสัตว์มีพิษกัดครับควรจัดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษระวังครับเมื่อต้องเข้าไปในที่รกกอหญ้าหรือกองไม้ครับหากถูกงูพิษกัดนี่ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีเลยและก็อย่าลืมครับจำลักษณะชนิดของงูที่กัดด้วยนะครับเพื่อที่การให้เซรุ่มพิษงูนั้นจะได้ถูกต้องและก็รวดเร็วนั่นเองครับต่อกันด้วยอันตรายจากการกินเห็ดพิษครับหากไม่มั่นใจว่าเป็นเห็ดพิษหรือว่าเป็นเห็ดที่รับประทานได้ก็ไม่ควรเสี่ยงนำมารับประทานครับหรืออาจจะเลือกรับประทานเห็ดที่มาจากการเพาะขยายพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นพวกเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางอะไรพวกนี้ครับอะไรที่เรากินเป็นประจำก็นำสิ่งนั้นมากินเป็นการดีที่สุดครับเป็นไงกันบ้างครับทุกท่านช่วงหน้าฝนนี้มีภัยอันตรายเยอะแยะเหมือนกันแต่ทุกท่านนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็ต้องควรมันรักษาสุขภาพทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรงครับเพื่อที่วันหยุดต่างๆนี้ที่จะมาถึงได้พักผ่อนเที่ยวกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับและวันนี้เราก็ต้องลากันไปแล้วครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมภูเดชศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามการแก้ไขน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: สีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่อบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันวัดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามการแก้ไขน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับและอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินป้องกันความเสี่ยงดินทรุด
6: นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์ผ่านเพจชาชาสิทธิพันธ์ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยระบุว่าภาพรวมสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการยกสะพานลอยคนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อช่วยลดน้ำหนักที่กดทับบริเวณพื้นที่ทุกตัวเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรเพื่อเฝ้าระวังการทุกตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเตรียมเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดส่วนของการจราจรยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดย่าหรือถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนโดยเน้นจะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างจาก

0: ชนในบริเวณโดยรอบยังสามารถสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัวเฝ้าระวังอาคารรอบวงเวียนใหญ่สุดส่วนผลตรวจค่าการเคลื่อนตัวของอาคารยังคงที่นายธีรพัฒน์ขจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยผลการปฏิบัติของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซาไทยแลนด์ผลตรวจการเลื่อนของตัวอาคารค่าที่วัดผลได้ยังคงเดิม 8.3และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภ.และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสนับสนุนเซ็นเซอร์วัดระดับจำนวน11ตัวนำมาติดตั้งเพิ่มเติมโดยรอบอาคารที่ทรุดตัวและอาคารข้างเคียงจำนวน9ตำแหน่งเพื่อวัดความลาดเอียงซึ่งจะทำให้ได้ผลการวัดที่ละเอียดแม่นยำขึ้นส่วนการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมขณะนี้สามารถยกสะพานทั้ง2ท่อนได้เป็นที่เรียบร้อยแม้ในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่จังหวัดยะลาจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ต่อเนื่องเป็นปีที่22
2: จังหวัดยะลาร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ณวัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุสงฆ์และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเทพวจิระนายกพระราชปัญญามุนีเจ้าอาวาสวัดเวรุวันและเจ้าคณะจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้มีพันเอกภูมิพัฒน์บุญเดือนขาวรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้แทนแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแด่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยมอบทุนหนุนแรงใจแด่คณะครูผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้รำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จาก323วัดพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนพิธีถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานแด่พระสงฆ์323วัดและถวายพัสหารเพลอัมรันแม่ฮะสวทยลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเจ้าย
2: ินดีต้อนรับครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมรอมาตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ูยินดีต้อนรับค่ะ
2: ยินดีต้อนรับครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับดิฉันทิติมาอินกล่ำในรายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับข่าวสารกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากทั่วประเทศค่ะซึ่งเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นไปจนถึงเวลา 11:00 นทาง FM 92.5 MHz และ AM 819-891 GHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังจะได้อยู่กับน้องโดนัทณัฐพงศ์สารบุตรค่ะที่จะมาร่วมสร้างสีสันและพาคุณผู้ฟังเดินทางไปด้วยกันค่ะและวันนี้นะคะต้องจะพาทุกท่านค่ะไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมืองแห่งอารยธรรมเก่าแก่ของภาคใต้ที่กำลังได้รับความสนใจจากคนไทยทั้งประเทศหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการบรรจุวาระเข้ารับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569นี้ที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะและล่าสุดนะคะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมการรองรับผลการพิจารณารวมถึงวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่ในระยะยาวด้วยค่ะหากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็จะกลายเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะคะและถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชรวมถึงคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะที่จะได้ร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่สืบไปค่ะและเมื่อเราพูดถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่เคยมีโอกาสไปเยือนค่ะวันนี้ในช่วงต่อไปนะคะของรายการอาสาพาเที่ยวก็จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสถานที่สำคัญแห่งนี้ให้มากขึ้นค่ะแต่ว่าช่วงนี้พาคุณผู้ฟัง

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: สู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่ช่วงแรกของรายการที่เราได้ติดตามความคืบหน้าการเสนอชื่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเข้ารับการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายท่านอาจสงสัยว่าเอ๊ะวัดแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าระดับโลกและในช่วงนี้ค่ะรายการอาสาพาเที่ยวนะคะก็จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหนึ่งในศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยและถือเป็นหัวใจของเมืองนครศรีธรรมราชมานานกว่าพันปีค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียงไม่กี่กิโลเมตรนะคะและเป็นสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแวะมาเยือนเมื่อเดินทางมาถึงเมืองคอนค่ะทันทีที่ก้าวเข้าสู่บริเวณวัดนะคะสิ่งแรกที่ทุกคนจะมองเห็นนั่นก็คือองค์พระบรมธาตุเจดีย์ค่ะสีขาวขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่กลางวัดอย่างสง่างามเรียบเสมือนสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผู้คนรู้จักกันทั่วประเทศค่ะองค์พระบรมธาตุเจดีย์มีความสูงกว่า55เมตรสร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะลังกาหรือศิลปะจากประเทศศรีลังกาเชื่อกันว่าภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศค่ะโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าพื้นที่แห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรตามพรลิงซึ่งเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญบนคาบสมุทรมลายูและเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่โบราณนะคะนอกจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์แล้วภายในวัดก็ยังเต็มไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นวิหารพระทรงม้าวิหารเขียนหอพระนารายณ์กำแพงแก้วและเจดีย์บริวารรายรอบองค์พระบรมธาตุนับร้อยองค์ซึ่งสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของเมืองนครศรีธรรมราชในอดีตค่ะและอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนั่นก็คือระเบียงคดนะคะที่ล้อมรอบองค์พระบรมธาตุภายในประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมากเรียงรายอย่างงดงามค่ะและเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนนิยมเดินเวียนเทียนหรือสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะสำหรับผู้ที่เดินทางมาสักการะส่วนใหญ่นิยมกราบขอพรพระบรมธาตุเดินประทักษิณรอบองค์เจดีย์และร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาโดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมความสิริมงคลความเจริญก้าวหน้าและความเป็นสุขแก่ชีวิตค่ะและสิ่งที่ทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแตกต่างจากโบราณสถานหลายแห่งก็คือที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นศูนย์กลางศรัทธาที่มีชีวิตมีผู้คนยังเดินทางมาทำบุญประ กอบพิธีกรรมและร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะคุณผู้ฟังคะด้วยคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานจึงทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณาเป็นมรดกโลกและกำลังเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศในเวลานี้ค่ะและเมื่อพูดถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้คนที่ผูกพันกับพระบรมธาตุแห่งนี้มาอย่างยาวนานซึ่งเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้นำกรุ๊ฟังไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: ลำบากปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะผู้ฟังจากช่วงที่ผ่านมาเราได้พาทุกท่านไปทำความรู้จักกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารทั้งในฐานะโบราณสถานสำคัญศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและสถานที่ที่กำลังได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่สิ่งที่ทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความโดดเด่นเหนือกว่าโบราณสถานหลายแห่งไม่ได้อยู่เพียงแค่ความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมหรือความงดงามขององค์พระบรมธาตุเจดีย์เท่านั้นนะคะหากแต่อยู่ที่การเป็นมรดกที่มีชีวิตค่ะที่ยังคงมีผู้คนศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมดำเนินอยู่ร่วมกับสถานที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะหากใครมีโอกาสเดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชจะพบว่าวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมากยังคงผูกพันกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอย่างแนบแน่นไม่ว่าจะเป็นการมาทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการสักการะองค์พระบรมธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือการเข้าร่วมงานประเพณีต่างๆที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีค่ะและหนึ่งในประเพณีสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีค่ะโดยพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันถือผ้าพระบทพื้นยาวนะคะแห่ไปตามถนนสายสำคัญก่อนนำขึ้นไปห่มรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงออกถึงความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะภาพของประชาชนจากทุกเพศทุกวัยที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในพิธีดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนถึงความศรัทธาเท่านั้นนะคะแต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนที่ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะนอกจากนี้นครศรีธรรมราชยังเป็นดินแดนแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนราซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากยูเนสโกหนังตะลุงศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่อยู่คู่ชาวใต้มาอย่างยาวนานรวมถึงงานหัตถกรรมเครื่องถมเมืองนครที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศค่ะวัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนเติบโตและสืบทอดอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของผู้คนในเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นศูนย์กลางทางจิตใจมาโดยตลอดและหากในปลายเดือนกรกฎาคมนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสำเร็จนั่นจะไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยค่ะที่ได้เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามของบรรพบุรุษได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งนี้การเป็นมรดกโลกจึงไม่ได้หมายถึงการอนุรักษ์เพียงอาคารหรือโบราณสถานแต่ยังหมายถึงการร่วมกันรักษาเรื่องราวความทรงจำความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนค่ะเพื่อส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ไปยังคนรุ่นหลังนะคะจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหนึ่งในสมบัติล้ำค่าของชาติที่ได้นำมาฝากกันในรายการอาสาพาเที่ยวในวันนี้นะคะและมองดูเวลาแล้วก็หมดเวลาของรายการอาสาพาเที่ยวแล้วค่ะยังไงกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับเรื่องราวการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่น่าสนใจจากทั่วประเทศสำหรับวันนี้ดิฉันธิติมาอินกลัมและรายการอาสาพาเที่ยวต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสก่อนคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจาน
7: ด้านสุภตรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและต้นทุนอาหารที่ยังคงมีความผันผวนจึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้ประชาชนโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยเปิดให้ร้านค้าที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเบื้องต้นตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินการยืนยันว่าเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดทั้งนี้รายละเอียดเรื่องจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างจัดทำกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพรบ.กู้เงิน400ล้านบาทหรืองบประมาณกลางซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กองทัพภาคที่2ชี้แจงเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางจังหวัดสุรินทร์ไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือกำลังพลได้รับบาดเจ็บพร้อมเร่งตรวจสอบสาเหตุ
8: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีเกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมรุ้งจังหวัดสุรินทร์วันนี้ซึ่งประชาชนในฝั่งประเทศไทยได้ยินเสียงดังกล่าวจนเกิดความกังวลต่อสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ช่องกลางแล้วเบื้องต้นทราบว่าเสียงดังกล่าวมีต้นกำเนิดจากพื้นที่ตอนไหนของประเทศกัมพูชาคาดว่าอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 10-15 กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงทั้งนี้ฝ่ายไทยยืนยันว่าไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีพื้นที่หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวหากมีความคืบหน้าหรือเหตุการณ์สำคัญจะแจ้งให้ประชาชนทราบโดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ

0: ามที่เชื่อถือได้ปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
1: อียิปต์และกาตาร์เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมาเริ่มการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายบาเดอับเดลราตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์หารือโทรศัพท์กับเชคโมฮัมหมัดบินอับดุลลามานอัลชานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์และนายกรัฐมนตรีกาตาร์ต่างเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมาเริ่มการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่ทั้งสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหรัฐและอิหร่านกลับมาสู้รบกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกับผมชโลธรจันยาครับวันเสาร์นี้เวลาประมาณ 11:07 น.ถึงเวลา 12:00 น.นั้นเรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับและในช่วงเริ่มต้นของรายการนั้นผมก็ได้นำเพลงเกี่ยวเนื่องกับการถวายความอาลัยพระพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับจากพี่กรมทหารต่างๆที่เขาได้ฝึกซ้อมในริ้วขบวนเพื่อในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงโดยข้อมูลตรงนี้ผมก็ได้นำมาจากศูนย์ประชาสัมพันธ์นะครับถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงโดยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเมื่อกรมประชาสัมพันธ์นั้นมีข่าวคราวการเคลื่อนไหวการซักซ้อมต่างๆหรือแม้กระทั่งรายละเอียดในงานพระราชพิธีผมก็จะมานำเล่าในรายการไทยแลนด์แดนสยามนะครับถือว่าเป็นข่าวที่รวบรวมความเคลื่อนไหวในวันนี้นะท่านผู้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวในความเคลื่อนไหวการซักซ้อมต่างๆของพี่ๆทหารหน่วยงานต่างๆเรามาทำความเข้าใจกับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยาศก่อนนะท่านผู้ฟังซึ่งในริ้วขบวนนี้ที่จะมีการเคลื่อนริ้วขบวนในช่วงเดือนธันวาคมในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ท้องสนามหลวงนั้นริ้วขบวนประกอบด้วยกัน6ริ้วขบวนท่านผู้ฟังซึ่งเรียงลำดับขั้นตอนตามโบราณราชประเพณีเขานับตั้งแต่การอัญเชิญพระบรมโกศจากพระบรมมหาราชวังไปจนถึงการอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารไปประดิษฐานด้วยกันผมจะอธิบายแต่ละริ้วขบวนว่าเป็นริ้วขบวนในขั้นตอนไหนบ้างท่านผู้ฟังโดยริ้วขบวนที่1นั้นคือริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศโดยพระยานมาตร3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถอันนี้คือริ้วขบวนที่1ริ้วขบวนที่2นั่นคือหลังจากเชิญพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถแล้วก็จะเป็นการอัญเชิญพระบรมโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถจากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเคลื่อนขบวนไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเข้าสู่พระเมรุมาตรอันนี้คือริ้วขบวนที่2ริ้วขบวนที่3คือการอัญเชิญพระบรมโกศโดยราชรถปืนใหญ่เวียนรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสำหรับการเวียน3รอบผมพูดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ท่านฟังได้รับฟังสักหน่อยนั่นก็คือเวลางานศพเราก็จะถ้าเกิดภาษาชาวบ้านเขาจะใช้คำว่าการเวียนเมนใช่ไหมท่านผู้ฟังการเวียนเมนเนี่ยก็ต้องเวียนในลักษณะของการทวนเข็มนาฬิกาและทำไมต้องเวียน3รอบต้องเวียน3รอบเพราะว่าเป็นการพึงระลึกถึงหลักธรรมขั้นสุดท้ายก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือเรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ใช่ของเราและล้วนเป็นทุกข์อันนี้คือความหมายของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คืออย่ายึดติดนั่นเองนั่นคือความหมายของการเวียนเวียน3รอบซึ่งริ้วขบวนที่3ก็จะเป็นริ้วขบวนที่เวียนรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานเพื่อถวายพระเพลิงในลำดับถัดไปต่อมาเป็นริ้วขบวนที่4ริ้วขบวนที่4นี้จะเป็นริ้วขบวนในพระราชพิธีวันถัดมาหลังจาก พระราชทานเพลิงแล้ววันถัดมาก็คือการอัญเชิญพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราชเชนทรยานและอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารโดยพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยเข้าสู่พระบรมมหาราชวังต่อมาริ้วขบวนที่5ท่านฟังคือการอัญเชิญพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราชเชนทรยานจากพระบรมมหาราชวังไปประดิษฐานณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อสักการะตามโบราณราชประเพณีและริ้วขบวนสุดท้ายคือริ้วขบวนที่6เป็นการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระบรมมหาราชวังไปบรรจุณพระอารามหลวงซึ่งพระอารามหลวงนั้นได้แก่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารริ้วขบวนที่6ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพระราชพิธีนะอันนี้ผมก็พูดให้ทุกท่านได้เห็นภาพง่ายๆโดยลำดับขั้นของทีการริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนั้นก็แบ่งเป็น6ริ้วขบวนและแต่ละริ้วขบวนก็จะมีหน้าที่ในการทำที่แตกต่างกันมีหน้าที่ในการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั่นเองท่านผู้ฟังก่อนจะไปถึงเมื่อเดือนธันวาคมนะครับเมื่อโดยตอนนี้ช่วงเวลานี้ก็มีพี่ๆทหารกรมต่างๆเขาก็ซักซ้อมความพร้อมของกำลังพลโดยกรมพลาธิการทหารบกก็มีการเตรียมความพร้อมกำลังพลทั้งสิ้น296นายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงตรงนี้เขาก็มีการเปิดเผยว่ากรมพลาธิการทหารบกเขาก็เป็นกรมที่มีประสบการณ์ในการควบคุมและฝึกกำลังพลเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีที่สำคัญของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็จังใช้พี่ๆมีการซักซ้อมการปฏิบัติงานจากกรมพลาธิการทหารบกเพราะว่าเป็นเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับริ้วขบวนนั่นเองซึ่งรูปแบบของการฝึกนั้นและหลักปฏิบัติก็ยังคงยึดแนวทางเดียวกันทุกฝั่งในเรื่องของการเดินริ้วขบวนการถือฉัตรการถือเครื่องสูงต่างๆก็จะมีการยึดให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีโดยการเตรียมความพร้อมเขาก็มีการคัดเลือกกำลังพลตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพอคัดเลือกกำลังพลแล้วก็ให้กำลังพลแยกย้ายไปเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและเริ่มฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยแบ่งเป็นฝึกสัปดาห์ละ3วันทั้งนี้ในการฝึกเขาก็จะเน้นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแขนและความอดทนของร่างกายและของร่างกายเนื่องจากกำลังพลต้องถือฉัตรและเครื่องสูงซึ่งมีน้ำหนักมากตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่พอมีการซักซ้อมขึ้นมาท่านผู้ฟังณตอนนี้ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประมาณ 70% แล้วและก็จะพร้อมเมื่อถึงช่วงปลายปีก็จะพร้อม 100% แน่นอนก็มีการให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิการอย่างครบถ้วนโดยพี่ๆทหารทุกนายก็ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีและเพื่อพระพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติอย่างแท้จริงอันนี้คือกรมพลาธิการทหารบกต่อไปคือกรมการขนส่งทางบกก็มีการซักซ้อมเช่นเดียวกันก็คือการอัญเชิญราชยานเตรียมพร้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้สง่างามสมพระเกียรติซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติงานตามโบราณราชประเพณีเช่นเดียวกันโดยมีแนวทางการฝึกแนวทางการฝึกของทางกรมการขนส่งทางบกที่จะซักซ้อมกำลังพลอัญเชิญราชยานนั้น ก็จะจำลองภารกิจตามลักษณะการปฏิบัติงานจริงทั้งการประจำตำแหน่งการเคลื่อนริ้วขบวนการฝึกอัญเชิญตามหน้าที่ของกำลังพลแต่ละชุดโดยเฉพาะการควบคุมจังหวะและความต่อเนื่องของริ้วขบวนซึ่งถือว่าจังหวะและความต่อเนื่องของริ้วขบวนนั้นเป็นหัวใจสำคัญของริ้วขบวนที่ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงกันอย่างสูงอีกด้วยก็มีการให้ความสำคัญกับเรื่องของร่างกายของกำลังพลเพราะว่าจะต้องใช้แรงมากนะครับในการที่อยู่ในริ้วขบวนแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันการฝึกซ้อมก็จะเป็นการฝึกซ้อมที่กำลังพลนั้นเขาก็ปฏิบัติหน้าที่กลางอยู่ที่เปิดภายใต้สภาพอากาศและแสงแดดในช่วงกลางวันแต่แม้ว่าอากาศจะร้อนเพียงใดก็ตามกำลังพลที่ซักซ้อมนั้นก็ยังคงรักษาระเบียบความสง่างามและก็ความพร้อมเพรียงของริ้วขบวนอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้นะท่านผู้ฟังก็ได้สะท้อนถึงความทุ่มเทและความรับผิดชอบต่อภารกิจที่สำคัญของประเทศอีกด้วยในแต่ละขั้นตอนนะท่านผู้ฟังก็เป็นไปอย่างเข้มงวดเป็นไปอย่างรอบคอบและให้ความสำคัญสูงสุดต่อความถูกต้องตามแบบราชประเพณีโดยในการเข้าสู่การฝึกซ้อมในแต่ละวันนั้นกำลังพลทุกนายก็จะต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมร่างกายอย่างเหมาะสมเนื่องจากหากร่างกายไม่พร้อมก็อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บได้โดยเฉพาะบริเวณช่วงบ่าและช่วงกล้ามเนื้อส่วนที่ต้องรองรับน้ำหนักจากนั้นก็จะเริ่มฝึกในท่าอยู่กับที่ก่อนพัฒนาไปสู่การฝึกในท่าเคลื่อนที่ตามลำดับในการเชิญราชรถราชยานนี้นะท่านฟังก็จะมีต่อสัปดาห์เขาก็มีกำหนดการฝึกจำนวน4วันต่อสัปดาห์แล้วก็มีการจัดวันพักร่างกาย1วันเพื่อให้กำลังพลได้ฟื้นฟูสมรรถภาพลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทั้งยังเป็นการรักษาประสิทธิภาพการฝึกอย่างต่อเนื่องอีกด้วยในการเตรียมความพร้อมเขาก็จากข้อมูลเขาก็บอกว่าราชยานบางองค์อาจมีน้ำหนักถึงประมาณ2ตันณตรงนี้ก็เลยเป็นความจำเป็นที่ในทางหน่วยการฝึกกรมการทหารบกนะท่านฟังก็ยังต้องใช้การฝึกซ้อมร่างกายให้เหมาะสมกับสภาพจริงต่อไปก็มีการซักซ้อมเจ้ากรมที่กรมสรรพาวุธทหารบกเช่นเดียวกันท่านฟังซึ่งเป็นการซักซ้อมพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถซึ่งพระมหาพิชัยราชรถก็จะเป็นราชรถที่ใช้อัญเชิญพระบรมโกศนั่นเองท่านฟังโดยการฝึกซ้อมนั้นเขาก็แบ่งการฝึกซ้อมอยู่ใน3พื้นที่หลักได้แก่กรมสรรพาวุธฐานบกอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีกองพันสรรพาวุธฐานบกจังหวัดสระบุรีและโรงเรียนทหารสรรพาวุธอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการจุดฝึกซ้อมหลักของริ้วขบวนที่2โดยเฉพาะพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถโดยสำหรับแผนการฝึกซ้อมในระยะต่อไปก็จะยกระดับสู่การฝึกซ้อมรวมในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้แล้วเมื่อฝึกซ้อมรวมผมก็จะนำข้อมูลมาเล่านะครับมาประชาสัมพันธ์ในรายการอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ฟังโดยการฝึกซ้อมนั้นก็จะเป็นการฝึกซ้อมในสภาพพื้นที่เสมือนจริงและเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีจริงณตรงนี้โดยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นกรมหลักในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนผ่านเพจต่างๆหรือเว็บไซต์ก็มีเช่นเดียวกันครับที่ผมได้ประชาสัมพันธ์ไปถ้าเกิดเป็นเพจ Facebook ก็จะเป็นเพจ Facebook ที่ชื่อว่าควีนเศรษฐกิจถ้าเกิดเป็นอินเทอร์เน็ตเป็นเว็บไซต์เราก็สามารถพิมพ์คำว่าควีนเศรษฐกิจได้เลยนะครับในช่องค้นหาก็จะขึ้นมาก็มีข้อมูลต่างๆข่าวสารบรรยากาศของการที่ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมกราบสักการะพระบรมศพ ซึ่งตรงนี้นะครับทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์นั่นเองและในขณะที่ริ้วขบวนได้ดำเนินไปริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยาภรณ์ตลอดของริ้วขบวนนั้นก็จะมีเสียงประโคมจะมีเสียงประโคมซึ่งเป็นเสียงดนตรีต่างๆเสียงประโคมคืออะไรท่านผู้ฟังเสียงประโคมเนี่ยคือหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยาภรณ์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงอีกด้วยโดยกองดุริยางค์ทหารเรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เครื่องประโคมซึ่งในเครื่องประโคมหรือในการประโคมนี้ก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอย่างแตรฝรั่งแตรงอนแตรสังและสารวัตรแตรก็เริ่มตั้งแต่พิธีประโคมอัญเชิญพระบรมโกศออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหลังพิธีถวายพระเพลิงนั้นริ้วขบวนที่4ได้อัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารจากพระเมรุมาตรเข้าสู่พระบรมมหาราชวังก็จะมีเจ้าหน้าที่เครื่องประโคมรวม54นายและริ้วขบวนที่5อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐานบนพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาททุกเสียงแตรทุกจังหวะก็คือความพร้อมความสง่างามของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีเพื่อให้งานพระราชพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองเราจะสังเกตได้ว่าในงานพระราชพิธีต่างๆทุกฝั่งก็จะมีการประโคมอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งการสวดในพระบรมมหาราชวังนะครับเวลาที่มีพระพิธีธรรมโดยในแต่ละวันก็จะมีพระพิธีธรรมสลับกันมาหมุนเวียนเพื่อสวดในวังนะครับในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆซึ่งแต่ละวันนั้นก็จะมีผู้ที่เข้ามาถวายสักการะทั้งของสมเด็จพระพันปีหลวงและเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็จะมีการประโคมเหมือนกันในที่นี้เราก็เรียกว่าประโคมย่ำยามส่วนในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยาภรณ์นั้นเขาก็จะเป็นการประโคมเช่นเดียวกันก็จะมีเครื่องประโคมซึ่งก็มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยกองดุริยางค์ทหารเรือนั่นเองท่านผู้ฟังและนี่ก็เป็นข้อมูลในช่วงแรกของรายการไทยแลนด์แดนสยามอันว่าด้วยเรื่องของริ้วขบวนทั้ง6ขบวนว่ามีการจัดสรรการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรแล้วก็ณขณะนี้มีการซักซ้อมต่างๆเป็นอย่างไรบ้างแต่ละริ้วขบวนแก่ละกรมทหารผู้ที่รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆในช่วงเวลาเหล่านี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะใช้ความตั้งใจนะครับพี่ทหารทุกท่านทุกหน่วยงานใช้ความตั้งใจเพื่อให้พระราชพิธีนั้นออกมาอย่างสมพระเกียรติสูงสุดตามโบราณราชประเพณีนั่นเองและในช่วงที่2ของรายการนะผมก็จะมาพูดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นแหล่งขุดค้นแหล่งใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบในช่วงต้นปีนี้มานี่เองแถวเพชรบุรีเดี๋ยวผมจะมาพูดผมคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแหล่งพื้นที่ที่มีความน่าสนใจมากๆเลยสำหรับพื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปแล้วก็พบความเกี่ยวข้องกับทางอินเดียอาณาจักรทางนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราค้นพบทั้งกระดูกหรือแม้แต่กำไลแหวนต่างๆมีการสลักอะไรอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ท่านฟังในรับฟังในช่วงที่2ของรายการครับช่วงนี้พักฟังสักครู่ครับ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: อกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: รับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แอนด์สยามครับช่วงที่2นี้ผมจะพาทุกท่านลงไปในเส้นทางสู่ภาคใต้จังหวัดนั้นก็คือจังหวัดเพชรบุรีนะท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะลงไปถึงประจวบลงไปถึงชุมพรก็ต้องผ่านจังหวัดเพชรบุรีก่อนและในเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังก็มีการค้นพบทางโบราณคดีนะครับเส้นทางที่ผมจะพาไปสถานที่ที่ผมจะพาไปในวันนี้นั้นก็คือแหล่งโบราณคดีดอนยายคองนั่นเองซึ่งเขามีการขุดค้นแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ยิ่งขุดก็ยิ่งพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจวันนี้ผมจึงนำมาพูดคุยนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่คนที่ติดตามประวัติศาสตร์ก็ให้ความสนใจเป็นวงกว้างอย่างมากผมนี่อยากจะไปถ้าเกิดมีวันหยุดสักวันผมก็ว่าจะไปดูให้เห็นกับตาตัวเองนะท่านฟังซึ่งณขณะนี้แหล่งโบราณคดีดอนยายคองก็ยังเป็นหลุมขุดแบบดิบๆเลยนะครับถ้าเกิดใครได้ดูภาพก็ยังเป็นมีตรงมีเต็นท์มาอะไรยังไม่ได้เป็นมีทางกรมศิลปากรก็ยังไม่ได้มีพวกอาคารที่มาสร้างปกคลุมใดๆเพราะว่าเพิ่งขุดค้นเป็นแหล่งขุดค้นแหล่งค้นพบที่ใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเลยทีเดียวซึ่งในการค้นครั้งนี้ทางกรมศิลปากรนะท่านฟังเขาก็นำโดยทีมนักโบราณคดีนำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและเนื่องจากหลุมขุดค้นนี้ประสบปัญหาน้ำใต้ดินความเค็มและความชื้นแฉะจากฤดูฝนก็ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้โครงกระดูกเปื่อยยุ่ยและบรวะโบราณวัตถุประเภทสำริดนั้นผุกร่อนอีกด้วยทางกรมจึงต้องเร่งในการเก็บพวกหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านี้เพื่อนำส่งไปอนุรักษ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทางกรมศิลปากรเองเขาก็มีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์โดยเฉพาะเลยการจัดเก็บโครงกระดูกและโบราณวัตถุทางนักโบราณคดีเนี่ยท่านฟังก็ได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีกจำนวน2วงจากโครงกระดูกหมายเลข4โดย1วงพบว่าส่วนหัวแหวนมีการสลักอักษรโบราณเป็นลักษณะของแหวนตราประดับติดด้วยในการสลักของแหวนนั้นก็มีสลักที่เขาสันนิษฐานว่าเป็นอักษรอินเดียโบราณที่เขาเรียกว่าพราหมีจากการสันนิษฐานเขาก็ดูอายุของสิ่งเหล่านี้ของพวกแหวนของพวกโครงกระดูกเขาก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีอายุเมื่อประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีก็นับได้ว่าโอ้เป็นเรื่องการขุดค้นที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าจริงๆอาณาจักรเหล่านี้ถ้าเกิดเราพอที่จะสืบสาวราวเรื่องย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่าในพื้นที่บริเวณภาคกลางจวบจนมาแจมเพชรบุรีหน่อยก็มีเมืองภูบัวของเมืองราชบุรีซึ่งทั้งหมดก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งหลายๆครั้งในรายการไทยแลนด์แดนสยามผมก็พูดถึงอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากๆเรากลับมาที่แหวนที่เขาขุดค้นพบลักษณะของอักษรที่ใช้เป็นอักษรที่เรียกว่าพราหมีบนแหวนนั้นสลักเขาสลักว่าปุตสรคิดบางที่อ่านว่าปุตสรคิดสัตว์บางที่อ่านว่าปุตสรคิดตสัตว์อันนี้ผมเดี๋ยวรอความชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์เอเชียโบราณอีกทีว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่าในรายการผมขออนุญาตอ่านว่าปุตสรคิดก่อนละกันซึ่งคำว่าปุตสรคิดนี่สะกดโดยฟ ปาสระอุสอเสือรอเรือขอไข่สระอิตอเต่าสอเสือกุศลกิจนะผมอ่านกุศลกิจนะท่านฟังซึ่งในความหมายเนี่ยกุศลกิจแปลว่าของกุศลกิตะแปลว่าของกุศลกิตะหมายถึงผู้ที่ถูกรักษาโดยฤกษ์หรือดาวกุศยะนักโบราณคดีเขาก็สันนิษฐานว่าเจ้าของแหวนน่าจะอยู่ในวรรณแพทย์วรรณแพทย์ในอินเดียเนี่ยก็คือพ่อค้านั่นเองคนเป็นพ่อค้าอพยพมาค้าขายอะไรแบบนั้นในพื้นที่ตรงนี้ส่วนแหวนอีกวงหนึ่งเขาก็ค้นพบแหวนอีกวงหนึ่งเหมือนกันอีกวงหนึ่งที่เขาพบก็คือแหวนที่มีลวดไม่มีลวดลายประดับตกแต่งทั้งนี้เคยมีการค้นพบอักษรพราหมีบนตราประทับและเครื่องประดับมาแล้วในแหล่งโบราณคดีบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยในที่อื่นๆก็คือแหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่และแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วจังหวัดชุมพรซึ่งในการค้นพบแหวนอันนี้ท่านฟังในภูมิภาคแห่งนี้เขาก็บอกว่าก็มีหลักฐานที่เป็นในลักษณะของแหวนของพ่อค้าอินเดียโบราณถ้าเกิดพูดกันง่ายๆนะและในการขุดค้นในตรงนี้บ้านดอนใหญ่ทองเขาก็เตรียมส่งมอบแหวนทองคำทั้งสองวงให้ทางพิพิธภัณฑ์พัฒนาแห่งชาติพระนครคีรีเก็บรักษาไว้เพื่อเตรียมการอนุรักษ์และศึกษาต่อไปด้วยสำหรับการดำเนินงานเก็บโบราณวัตถุเป็นโครงกระดูกแบ่งเป็น2แนวทางท่านผู้ฟังก็คือเป็นการจัดเก็บเป็นรายชิ้นส่วนสำหรับโครงกระดูกกลุ่มที่1ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์และการจัดเก็บแบบยกทั้งแท่นดินขึ้นจากหลุมขุดค้นสำหรับกลุ่มโครงกระดูกกลุ่มที่2โดยตรงนี้เขาก็มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ที่เอาเข้ามาเพื่อที่จะดูแลไม่ให้หลักฐานทางโบราณคดีอย่างเช่นกระดูกมีลักษณะเสื่อมหรือผุจากความชื้นของดินอะไรแบบนี้เขาก็เลยต้องมีนักวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยท่านผู้ฟังโครงกระดูกที่พบล่าสุดนี่มีการสันนิษฐานว่าเป็นโครงกระดูกเด็กที่มีสภาพค่อนข้างเปื่อยและมีภาชนะสำริดขนาดใหญ่วางอยู่บริเวณกลางลำตัวซึ่งสำหรับโครงกระดูกเด็กนั้นก็จะใช้วิธียกขึ้นทั้งแท่นเพื่อความปลอดภัยและรักษาสภาพเอาไว้ให้ได้มากที่สุดคนสมัยก่อนท่านผู้ฟังเวลาเสียชีวิตก็นิยมนำข้าวของเครื่องใช้ฝังลงไปด้วยแต่ก่อนเขาไม่ได้การเผาแบบทุกวันนี้เขาใช้การฝังทีนี้ในคติของความเชื่อชีวิตหลังความตายเขาก็มักที่จะฝังของมีค่าหรือถ้วยชามไหต่างๆลงไปด้วยเพื่อในความเชื่อที่ว่าผู้ตายจะได้นำไปใช้ในโลกหน้าหรือตามความเชื่อของแต่ละท้องที่ท้องถิ่นนั้นๆเรื่องของความเชื่อในโลกหน้านี้ผมนึกถึงพีระมิดคุณฟังนึกถึงพีระมิดในอียิปต์หรือแม้กระทั่งสุสานจินซีฮ่องเต้ที่มีการสร้างขุมดินเขาขึ้นมาเป็นกองทัพเลยเป็นขุนนางเป็นสนมเป็นรถม้าต่างๆเพื่อที่จะนำไปดูแลจินซีฮ่องเต้ในโลกหน้าเช่นเดียวกับที่อียิปต์พีระมิดนั้นก็มีการสร้างสุสานต่างๆมีการใช้ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆลงไปในโลงศพที่พันมัมมี่เช่นเดียวกันตรงนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตหลังความตายเรามาจากอียิปต์จากจีนเนี่ยเราย้อนลงมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีความเชื่อคล้ายๆกันแล้วก็แหล่งขุดค้นดอนใหญ่ทองเราก็ค้นพบวิธีคิดแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นวิธีคิดในแง่ของการฝังเข้าของเครื่องใช้เพื่อที่จะให้ผู้ตายนำไปใช้ในโลกหน้าในชีวิตหลังความตายนั่นเองจังหวัดเพชรบุรีนี่ท่านผู้ฟังเดิมทีผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องแหล่งโบราณคดีในจังหวัดเพชรบุรีสักเท่าไหร่ซึ่งผมก็ไม่ใช่คนมีความรู้น้อยนะครับก็ต้องศึกษาต่อไปอีกเยอะๆเช่นเดียวกันผมก็จะคุ้นเคยกับเขาวังพระนครคีรีอย่างนี้หรือเป็นการเดินป่าไปเลยเรื่องเพชรบุรีก็มีการเดินป่าที่เป็นที่ ีขึ้นชื่อนะครับป่าแก่งกระจานอย่างนี้แต่เรื่องของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยท่านผู้ฟังผมไม่ค่อยคุ้นเคยในพื้นที่ของเพชรบุรีจริงๆชุมชนก่อนประวัติศาสตร์มีอยู่ทั่วทุกมุมเมืองมุมประเทศเราแต่เราแค่ไม่รู้นั่นเองซึ่งดอนทองนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีที่มานะครับมีที่มาว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยทางภาครัฐเขาก็จะเข้ามาพัฒนาให้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของประเทศทั้งยังเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยหรือแม้กระทั่งการศึกษาความเป็นมาเป็นไปในชุมชนบริเวณนี้ก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ 1,500 ปีเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังผมก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยดอนยายทองที่เขาชื่อว่าแหล่งโบราณคดีดอนยายทองนั้นมาจากชื่อของที่ดินบริเวณนี้ที่เจ้าของคนเก่าชื่อยายทองนั่นเองท่านผู้ฟังก็คือง่ายๆอย่างนี้เลยวิธีการตั้งชื่อที่บริเวณนี้เดิมทีเป็นทุ่งนามาก่อนเป็นทุ่งนามาก่อนแต่ก็เป็นที่ดอนที่ดอนก็คือมีลักษณะสูงกว่าพื้นดินปกติและก็มีการค้นพบกระดูกนะครับแม้จะไม่สมบูรณ์ก็ตามและหนึ่งในนั้นก็คือการค้นพบกลองมโหระทึกอีกด้วยซึ่งการค้นพบกลองมโหระทึกนั้นเขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะผู้ที่ถูกฝังเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประชาชนคนทั่วไปเพราะว่ากลองมโหระทึกมักจะเป็นสิ่งที่เป็นลักษณะของเครื่องสูงกษัตริย์ในภูมิภาคของเราก็มักจะมีเครื่องสูงที่เป็นกลองมโหระทึกเช่นเดียวกันเพราะว่าเดิมทีกลองมโหระทึกตรงนี้นะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นกลองที่เป็นที่นิยมก็คือเป็นกลองที่เป็นเครื่องดนตรีปกติเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโบราณแล้วด้วยกลองมโหระทึกนั้นก็เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงดีบุกและตะกั่วก็เรียกแตกต่างกันไปบ้างก็เรียกกลองทองบ้างก็เรียกกลองแดงนะท่านผู้ฟังกลองมโหระทึกนี่เขาพบได้ตั้งแต่ทางเหนือสุดของมณฑลยูนนานในประเทศจีนจากเหนือตรงนั้นเรามาเคลื่อนตัวมาลงใต้มาเรื่อยๆถึงบริเวณหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซียเราก็จะยังค้นพบกลองมโหระทึกอยู่เพราะว่าเป็นเครื่องมือโลหะที่คนสมัยก่อนใช้ในประวัติศาสตร์ในการตีในพิธีกรรมสำคัญนั่นเองกลองมโหระทึกเป็นสิ่งที่ไม่ซับซ้อนในการสร้างวัตถุดิบที่เขาใช้ในการสร้างกลองนี้ก็คือมีทั้งไม้ไผ่มีทั้งดินเหนียวมีทั้งแกลบมีทั้งขี้ผึ้งมีทั้งสายชนวนแร่โลหะต่างๆด้วยกลองมโหระทึกเขาก็สันนิษฐานว่าคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในการทำพิธีกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่แถบนี้ที่เป็นเขตอิทธิพลของวัฒนธรรมทวารวดีก็มีความเชื่อในเรื่องของการบูชาดวงอาทิตย์ก่อนการบูชาดวงอาทิตย์ผนวกกับความเชื่อที่มาจากอินเดียนะครับที่มาจากอินเดียต่างๆเขาก็พบว่าการบูชาดวงอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนั่นเองครับกลองมโหระทึกใช้ในไทยเรานะครับจวบจนมาในยุคปัจจุบันจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ฟังก็นิยมใช้ตีประโคมทั้งงานหลวงงานราชมาตั้งแต่สมัยโบราณและในพระราชพิธีปัจจุบันก็ยังใช้อย่างเช่นในโอกาสที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระยุหยาตราเป็นต้นนะครับหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องประโคมแตรและมโหระทึกซึ่งใช้ในการเสด็จออกนำพระราชดำเนินอย่างนี้ก็ใช้กลองมโหระทึกเช่นเดียวกันข้อมูลของแหล่งโบราณคดีดอนยายทองเป็นสิ่งที่ก็มีผู้คนมาพูดคุยกันนะครับผมก็พยายามนำข้อมูล มาบวกมาผนวกกันนะครับเราก็มักที่จะเห็นถึงความเชื่อมโยงต่างๆของเรื่องราวในพื้นที่และท่านผู้ฟังสำหรับดอนใหญ่ทองถ้าเกิดมีข้อมูลที่น่าสนใจค้นพบอะไรใหม่ๆต่อไปผมก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในรายการไทยแลนด์แดนสยามครับก่อนจะจบรายการผมฝากงานสักงานหนึ่งเป็นงานเกี่ยวกับหนังสือผมเนี่ยในฐานะคนชอบอ่านหนังสือผมก็นำคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปเดินถนนเฟื่องนครนะครับในช่วงของวัดราชบพิตรตรงนั้นก็ได้ไปเดินดูร้านหนังสือหลายๆร้านนะครับที่เขาเป็นลักษณะ stand alone ไม่รู้ใช้คำนี้ได้หรือเปล่าปกติเขา stand alone จะใช้กับโรงภาพยนตร์สมัยก่อนเช่นสกาล่าอะไรอย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นร้านหนังสือแบบ stand alone ที่เป็นร้านหนังสือเดียวๆอยู่ในตึกพาณิชย์อย่างนั้นนะครับอยู่ติดกัน 2-3 ล้านผมชอบไปเดินตรงนั้นถนนเครื่องนครก็จะไปเจอหนังสือก็ได้หนังสือหลายเล่มมาซึ่งมีคุณค่าและผมก็อยากอ่านนะครับที่อยู่ในถนนตรงนั้นก็เห็นเขาโปรโมทกันเขาประชาสัมพันธ์กันก็คือในปลายเดือนนี้เดือนกรกฎาคมวันที่25ถึงวันที่26ก็มีโครงการ Bangkok Book District กับใหม่ครั้งนะเพราะว่าเดิมทีเคยจัดไปแล้วเมื่อประมาณปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะมีการใช้พื้นที่ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ตั้งแต่พระนครผ่านฟ้าวังบุรพาถนนเครื่องนครเสาชิงช้าท่าเตียนไปจนถึงนางเลิงเขาก็จะเปิดให้เดินนะครับหรือว่าเปิดให้เยี่ยมชมร้านหนังสือต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้เราก็จะเห็นถึงบางทีหนังสือเก่าๆเราไม่เห็นมานานแล้วนะหนังสือปกที่เป็นปกเก่าๆโอ้เราตีพิมพ์ครั้งที่หนึ่งอย่างเงี้ยตีพิมพ์เมื่อ50ปีที่แล้วผมชอบดูปกหนังสือที่ตีพิมพ์เก่าๆมากนะครับก็ได้เห็นอาร์ตเวิร์คเห็นศิลปะลายเส้นต่างๆที่เขาใช้เขียนใช้วาดบนปกหนังสือนั้นๆ นะครับท่านผู้ฟังและในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมได้ไปเขาก็มีงานสัมมนาด้วยอันนี้ผมพูดนิดนึงเพราะว่าน่าสนใจมากๆเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมเสาร์ที่แล้วนะครับผมก็ไปเจอเขามีการมาพูดคุยในเรื่องของ120ปีมาลัยชูพินิจมาลัยชูพินิจเนี่ยเราจะรู้จักในเรื่องนวนิยายเรื่องล่องไพรก็คือนวนิยายที่เกี่ยวกับป่าการใช้ชีวิตในป่าต่างๆนะครับของมาลัยชูพินิจผมอ่านล่องไพรนี่ผมยังไม่เคยอ่านแต่ผมอ่านทุ่งโล่งและดงทึบซึ่งเป็นหนังสือเชิงสารคดีที่อาจารย์มาลัยชูพินิจเขาบันทึกถึงประสบการณ์ของตนเองในการได้ไปในป่าของภาคต่างๆก็จะเราก็จะได้เห็นป่าเมื่อประมาณย้อนกลับไปประมาณ100ปีที่แล้วไทยป่ามีความอุดมสมบูรณ์อย่างไรดีมากๆนะครับหนังสือทุ่งโล่งและดงทึบซึ่งในร้านเบิ้งๆนั้นเขาก็มีการพูดคุยนะครับ120ปีมาลัยชูพินิจถึงคุณค่าของวรรณกรรมและองค์ความรู้ที่ครูมาลัยชูพินิจนั้นได้สั่งสมและมอบให้สังคมไทยผ่านหนังสือต่างๆนะครับฝั่งในฐานะคนรักหนังสือผมก็นำมาประชาสัมพันธ์นะครับจากมาลัยชูพินิจเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสู่ Bangkok Book District ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีเวลาว่างครับมีเวลาว่างก็สามารถที่จะไปเดินในช่วงวันนี้ได้เขาก็จะมีหนังสือมือสองหนังสือมาเปิดแผงขายบล็อกต่างๆนะครับให้เลือกสรรเลือกช็อปความรู้กันฝากติดตามด้วยวันนี้รายการไทยแลนด์ในสยามโดยผมชโลธรจันยาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น. ถึง 12:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะ

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไฮเซอร์
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
1: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามการแก้ปัญหาน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่สั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับและอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินเพื่อป้องกันเสี่ยงดินทรุดการเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในช่วง2วันที่ผ่านมากระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานผู้นำสหรัฐระบุสหรัฐตกลงที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปแต่ข้อตกลงหยุดยิงถือว่าสิ้นสุดลงแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยยกระดับใช้เทคโนโลยี AI เตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับและอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดินทรุด
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์ผ่านเพจชัชชาติสิทธิพันธ์ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยระบุว่าภาพรวมสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการยกสะพานลอยคนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อช่วยลดน้ำหนักที่กดทับบริเวณพื้นที่ทุกตัวเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรเพื่อเฝ้าระวังการทุกตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดส่วนของการจราจรยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดย่าหรือถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนโดยแม้จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบยังสามารถสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยทีมงานได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุก30นาทีสำหรับระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันส่วนแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยา
2: การซุดตัวในส่วนของถนนก่อนนะครับก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่7-12 วันต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน
0: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยผลการปฏิบัติของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ผลตรวจการเลื่อนตัวของอาคารค่าที่วัดผลได้ยังคงเดิม 8.3 และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภ.และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสนับสนุนเซ็นเซอร์วัดระดับจำนวน11ตัวนำมาติดตั้งเพิ่มเติมโดยรอบอาคารที่ทรุดตัวและอาคารข้างเคียงจำนวน9ตำแหน่งเพื่อวัดความลาดเอียงซึ่งจะทำให้ได้ผลการวัดที่ละเอียดแม่นยำขึ้นส่วนการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมขณะนี้สามารถยกสะพานทั้ง2ท่อนได้เป็นที่เรียบร้อยแม้ในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุใต้ฝุ่นบาวีโดยส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดฝนตกชุกหนาแน่นและตกหนักมากในระยะนี้
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในช่วงนี้

0: ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกแม้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดพายุที่ใหญ่และมีกำลังแรงดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันนี้ถึง15กรกฎาคมซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะช่วงวันที่12ถึง13กรกฎาคมรวมถึงภาคตะวันออกบริเวณจันทบุรีตราดและระยองภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณแนวเขาแถบจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแกลสระบุรีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตกหนักในตอนบนและฝั่งตะวันออกเช่นนครพนมและบึงกาฬขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน
1: ในช่วงวันที่13 14นะครับซึ่งก็จะทำให้ตัวลมของที่จะพัดเข้าไปเลี้ยงตัวพายุและมีฝนเข้ามาถึงบ้านเราลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะกลับมาแรงขึ้นอีกตัวนี้ก็จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบนนะครับภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานที่โซนเดิมคล้ายๆที่เป็นพายุไม้สักนั่นแหละครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลมันเป็นอิทธิพลทางอ้อมนะครับแต่ด้วยพายุที่มีกำลังแรงแล้วก็เป็นพายุใต้ฝุ่นนะครับมันก็สามารถที่จะดึงมวลอากาศหรือดึงความชื้นรอบๆตัวเขาเดี๋ยวเข้าไปเลี้ยงตัวเขาได้ดีแล้วก็ได้มากนะครับมันก็เลยมีผลมาถึงบ้านเราด้วยในช่วงวันที่13 14นะครับ15 3วันนี้ก็จะมีผลเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยครับรวมถึงทะเลด้วยนะทะเลก็จะมีคลื่นสูงในช่วงที่ลมซาวเวสมีมรสุมแรงด้วยครับ
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวด้วยว่าปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้จะช่วยเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำให้แก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงเฝ้าติดตามทิศทางของพายุเบาหวีอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางเนื่องจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นบาวีในเส้นทางเซี่ยงไฮ้และไทเปเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินโดยเที่ยวบินที่ประกาศยกเลิกในวันนี้เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้ยกเลิกเที่ยวบิน TG664 ออกจากกรุงเทพมหานครเวลา 10:45 นาทีและเที่ยวบินขากลับ TG665 ออกจากเซี่ยงไฮ้เวลา 17:25 นาทีเส้นทางกรุงเทพไทเปยกเลิกเที่ยวบิน TG636 ออกจากกรุงเทพเวลา 17:15 นาทีส่วนวันพรุ่งนี้12กรกฎาคมเส้นทางไทเปกรุงเทพยกเลิกเที่ยวบิน TG637 ออกจากไทเปเวลา 7:55 นาทีสำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือตรวจสอบสถานะเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันไทยโมบายหรือติดต่อไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทรศัพท์023561111ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่หลายจังหวัดได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างเต็มที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการด่วนที่สุดไปยังอำเภอแม่อายให้พร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงหลังพบค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินในพื้นที่บ้านป่างต้นเดือตำบลมะลิกาสูงเกินกว่า150ซึ่งเป็นเกณฑ์วิกฤตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่ม
3: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลของส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่พบว่าฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ค่าดัชนีความชื้นของดินในพื้นที่เสี่ยงภัยบ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายพุ่งสูงเกิน150ซึ่งอยู่ในเกณฑ์วิกฤตจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายร่วมกับท้องถิ่นดำเนินการมาตรการเข้มข้น5ด้านทันทีโดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลหนักเปิดเส้นทางหากเกิดภัยสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมแผนอพยพโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมสรรพกำลังเข้าเผชิญเหตุและปิดกั้นพื้นที่อันตรายทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักในการปฏิบัติงานถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาสาธารณูปโภคกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมและสร้างความปลอดภัยให้กับ ประชาชนในช่วงฤดูฝนนี
0: ้นายชาคริสสุรนันทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาสการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่ขีดขวางทางระบายน้ำพร้อมลงที่สำรวจจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคเร่งสำรวจและบูรณาการดำเนินการหรือย้ายหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำเพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยจังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบประชาชนและเศรษฐกิจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการเพื่อให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.วาระพิเศษซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่หลังประสบอุทกภัยรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมาโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมอนุมัติงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้ภาคเอกชนจังหวัดสงขลาได้เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทช.ครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอาทิการขุดลอกแหล่งน้ำการติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
4: ก็คุยเรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเนื่องจากปีที่แล้วที่เราประสบอุทกภัยหนักหนาสาหัสมากการฟื้นฟูเยียวยามันก็ผ่านไปแล้วเราก็มองในเรื่องของการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานการฟื้นฟูเศรษฐกิจตรงนั้นว่ามีการอนุมัติงบประมาณที่จะทำให้เกิดการป้องกันน้ำท่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้นภาคเอกชนสงขลาก็เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่อยากจะทำเริ่มจากขุดลอกท่อจัดหาครุพันธ์การติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติอันนี้อยู่ในแผนแม่บทของสทนช.อยู่แล้วเมื่อมันเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนเสนอมาท่านนายกก็พร้อมรับฟังแล้วก็ให้ความมั่นใจว่ามันจะได้รับการดูแลอยู่แล้ว
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่างบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศโดยได้มอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยยึดหลักป้องกันดีกว่าเยียวยามุ่งเน้นการวางแผนและลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ทุกโครงการและทุกการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการป่ารักน้ำตามพระราชดำริ ามหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
6: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบ้านทำติวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยเพื่อช่วยให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและทำการเกษตรการได้เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆได้ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ด้วยพระองค์เองทรงเห็นว่าป่าไม้ของประเทศมีจำนวนลดน้อยถอยลงทุกปีจากการบุกรุกเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อหาที่ทำกินของประชาชนประกอบกับความรู้เท่าไม่ถึงการไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจจึงถูกตัดทำลายเป็นจำนวนมากหากไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตามมาจึงทรงพระราชดำริฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าการรักษาป่าไม้ไว้ให้ได้นั้นจำเป็นต้องสร้างความรู้สึกรักและห่วงแหนต้นไม้ให้เกิดแก่ประชาชนเสียก่อนโดยให้ประชาชนรักป่าเหมือนเป็นสมบัติของตนเองโครงการป่ารักน้ำจึงถือกำเนิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งแรกณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525โดยพระราชทานเงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและเงินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวนหนึ่งตั้งเป็นกองทุนอาชีพสำหรับโครงการป่ารักน้ำและส่งให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลป่าพร้อมจัดสรรที่ดินทำกินและฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อให้ราษฎรผู้ทุกข์ยากได้มีอาชีพที่สุจริตมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำได้ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศประกอบกับประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการช่วยกันปลูกและดูแลรักษาป่าไม้ส่งผลให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นไปตามหลักการให้ป่าอยู่กับคนได้คนอยู่กับป่าได้โดยไม่มีการทำลายที่ได้พระราชทานไว้ทุกประการเป็นศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
2: ประชาชนจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
7: ตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจภาพที่พระองค์เสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยพระองค์เองทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความเข้มแข็งความเสียสละและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรภาพเหล่านั้นยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำจึงตั้งใจเดินทางมากราบแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นครั้งสุดท้าย
8: มาจากสงขลานะคะอำเภอวนเนียงค่ะพระองค์พามากเลยหนึ่งองค์ค่ะเคยไปอำเภอวนเนียงน้ำท่วมปี44ถึงแค่เนี่ยพาข้าวของไปแจกทราบซึ่งเป็นน้ำใจเพียบมากยังเก็บยังยืดอีกเลยเชียร์ไทยเราต้องใจคนที่ดีที่ช่วยเหลือชาวบ้านไอ้อีกคนนึงแล้ว
9: พอเห็นพระรูปที่ข้างทางนี่ก็ท่านตาจะไหลอ่ะทำใจไม่ได้เลยกับพระองค์ตาฉันคงติดอยู่ในใจตลอดภาพที่ฉันช่วยเหลือไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะคนยากคนจนเพื่อนพึ่งพาหรือว่าท่านเสด็จไปต่างประเทศอะไรเนี่ยก็ยังจำได้อยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าพอพูดถึงก็ น้ำตาจะไหลไม่อยากให้ทั้งสิ้น
7: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ยังจัดรถชัตเติ้ลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันโดยประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
2: การเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในช่วง2วันที่ผ่านมาเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทางด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่10ถึง11กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อเสริมศักยภาพของภูมิภาคในระยะยาวที่สำคัญการเยือนครั้งนี้คือการร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ของไทยและด่านบูกิตไกยูฮิตามของมาเลเซียซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้โดยเปิดให้บริการทุกวันเวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.คาดว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกด้านการเดินทางและการค้าชายแดนลดปัญหาการจราจรพร้อมทั้งมีการหารือด้านการค้าการดูแลแรงงานไทยและการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำเป้าหมายลดเหตุความไม่สงบควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
4: ่ไฮไลท์หนึ่งของทริปนี้นอกจากการพูดในประเด็นเรื่องของความมั่นคงมิติต่างๆแล้วทั้งสองท่านก็ยังไปเปิดด่านชายแดนของฝั่งไทยเราก็จะเรียกว่าด่านสะเดาแห่งใหม่ส่วนในฝั่งของมาเลเซียก็จะชื่อว่าด่านบูกิตกายูฮิตัมด่านสะเดาแห่งใหม่มีพื้นที่ใหญ่มากคือ500กว่าไร่เลยสำหรับคนทั่วไปที่จะเดินทางข้ามประเทศแล้วก็รถบรรทุกค้าขายชายแดนอันนี้จะสะดวกมากส่วนด่านนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมอันนี้อย่างเป็นทางการและทริปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุยประเด็นหลักๆหรือเปิดด่านแค่นั้นยังมีการพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหากุ้ง
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาชูแคมเปญนิวหาดใหญ่รุกตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียผลักดันการท่องเที่ยวข้ามแดนทางบก
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานที่ผ่านมาได้มอบนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับท่องเที่ยวคุณภาพการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการทำตลาดเชิงรุกในกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของไทยสอดคล้องกับแนวทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททที่เตรียมผลักดันการท่องเที่ยวข้ามแดนทางบกหรือ Overland Tourism ผ่านกิจกรรมคาราวานรถยนต์และบิ๊กไบค์ควบคู่ไปกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์โปรโมทการท่องเที่ยวผ่านแคมเปญนิวหาดใหญ่ตลอดจนการผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรสายการบินพร้อมปล่อยแถวกำลังพลตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าลีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่เพื่อแสดงขีดความสามารถและความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยจะสร้างความเชื่อมั่นขั้นสูงสุดให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางเยือนจังหวัดสงขลาปฏิพลสัทพรมารายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจาน
11: นายสุภดีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและต้นทุนอาหารที่ยังคงมีความผันผวนจึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้ประชาชนเพื่อโครงการดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยเปิดให้ร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเบื้องต้นตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อ จารย์ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินการโดยยืนยันว่าเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดทั้งนี้รายละเอียดเรื่องจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างจัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพรบ.กู้เงิน400 ล้านบาทหรืองบประมาณกลางเบื้องต้นตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3 เดือนและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี
12: ้เรื่องอาหารตามสั่งเป็นเรื่องของมนุษย์เงินเดือนทั่วไปที่ต้องรับทานนะซึ่งเราก็มีมาตรการที่ตั้งใจจะดูแลอยู่แล้วอยากที่จะทำข้าวแกงราคาประหยัดตั้งใจไว้ว่าจะเรียกว่าข้าวแกงไทยช่วยไทยนะฮะจะต่อยอดกับโครงการไทยช่วยไทย plus เพราะว่ามีร้านค้าร้านอาหารที่อยู่ในระบบประมาณ 200,000 กว่าร้านค้าเราก็จะให้ร้านค้าเหล่านี้เข้ามาสมัครตั้งใจไว้ว่าประมาณ40 บาทถ้าสามารถที่จะนำเรื่องเข้าไปในครม.ได้ก็สามารถที่จะเริ่มได้เลยก็ดูว่าของบตรงไหนที่รวดเร็วกว่ากันก็จะไปขอตรงนั้นเพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นมนุษย์ทำงานมนุษย์เงินเดือน
11: นางสุภตีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันเริ่มเห็นสินค้าบางรายการทยอยปรับลดลงแล้วอาทิน้ำมันพืชและปุ๋ยพร้อมดูแลให้ราคาสินค้าเกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อุปทานปริมประโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรองรับบุตรให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทย
13: นางสาวลวิดาเพื่อที่วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยกระทรวงมหาดไทยได้เร่งยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่กระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งนายพลพีสุวัตชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแถลงผลการขยายผลปฏิบัติการปรับปรามกระบวนการอำพรางการสมรสและรับรองบุตรเท็จพบพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยภายหลังการสืบสวนกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศให้ปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาและป้องกันการแอบอ้างหรือการใช้เอกสารเท็จมาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการตรวจสอบเพื่อป้องกันเพื่อปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำสัญชาติไทยไปใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยยึดหลักปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกสืบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามความคืบหน้านโยบายพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชน
14: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุกอำเภอสังขะเป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามกีฬาและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนภายใต้กิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุขศาลาแห่งความหวังของสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือ NSCA จากนั้นจะเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการช่องตักประชุมอำเภอกาบเชิงเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนควบคู่การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: ส่วนกรณีที่เกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์กองทัพภาคที่2ชี้แจงว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ช่องกลางแล้วเบื้องต้นทราบว่าเสียงดังกล่าวมีต้นกำเนิดจากพื้นที่ตอนในของประเทศกัมพูชาคาดว่าอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 10-15 กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมยืนยันไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีพื้นที่หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิหร่านร้องขอให้สหรัฐเดินหน้าเจรจาต่อไปซึ่งสหรัฐตกลงที่จะดำเนินการเช่นนั้นอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้วด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์โดยกล่าวว่าอิหร่านไม่ได้ร้องขอให้เปิดการเจรจากับสหรัฐเพียงแต่จะเปิดการเจรจากับผู้แทนของกาตาร์สำหรับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านจะเดินทางเยือนโอมานในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงการรับรองความปลอดภัยของเรือที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศระงับการส่งออกก๊าซฮีเลียมเป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอาจทำให้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนอีกครั้งทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนก๊าซฮีเลียมและส่งผลกระทบต่อบริษัททั่วโลกรวมถึงบริษัทของจีนขณะที่การระงับการส่งออกก๊าซฮีเลียมของจีนอาจทำให้ปริมาณก๊าซฮีเลียมทั่วโลกลดลงอย่างมากเนื่องจากจีนเป็นตัวกลางที่นำเข้าก๊าซฮีเลียมจากรัสเซียและส่งออกบางส่วนออกไปตลาดต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงโดยทางการญี่ปุ่นประกาศระงับเที่ยวบินและปิดให้บริการเรือข้ามฟากเป็นการชั่วคราวขณะที่รัฐบาลไต้หวันอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกกว่า 14,000 คนเพื่อรับมือกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ทางตอนเหนือแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงและไม่พัดขึ้นฝั่งที่ไต้หวันอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะยังคงใช้มาตรการป้องกันทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการสูญเสียหลังคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักสูงเกือบ1เมตรในหลายพื้นที่นายจิลฟายนูผู้อำนวยการองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกแถลงการณ์เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่รับการยืนยันแล้ว 1,792 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย625รายอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการมุ่งเน้นไปที่โรคอีโบลาเองอย่างเดียวแต่โรคอะฮิวาตักโรคและโรคโปลิโอยังถือเป็นปัญหาขั้นวิกฤตในพื้นที่ทางตอนใต้และทางตะวันออกของดีอาร์คองโกเช่นเดียวกันนายฟายนูเน้นย้ำว่ามาตรการตอบโต้ทั้งการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปัญหาด้านสาธารณสุขด้านอื่นจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่เผชิญในอดีตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1สเปนทำรอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้ชนิดอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Openที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาแต่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผู้ชนะลีอาหม่านักชนิดเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ6-3 มนัญชยาผ่านรอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ130ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการต่อไปกอล์ฟเยาวชน The US Wing Mojing Junior World Golf Championship ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่น 7-8 ปีหญิงน้องเชอรีนพนรินทร์ศรีชาพันธ์ทำสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์178คว้าแชมป์ไปครอง ส่วนรุ่น 11-12 ปีชายเอาหวีปอเซินระเบิดฟอร์มรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์จบสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์207มาแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่สกายไวดิ้งคว้าอันดับ2ตามหลังเพียง2สโตรกความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นผลงานต่อเนื่องของนักกอล์ฟเยาวชนไทยที่เดินทางไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาหลังพึ่งกวาด6แชมป์จากการแข่งขัน FCG International Championship ที่สนามกลางเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอร์บรูคและแคลิฟอร์เนียโดยเชอร์ลินและอวีปอเซินต่างเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟไทยที่คว้าแชมป์จากรายการดังกล่าวก่อนมาต่อยอดความสำเร็จในศึกจูเนียร์เวิลด์ครั้งนี้ยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันสภาพร่างกายจิตใจพร้อมเต็มร้อยลุยศึกอาเซียนครับโดยยศกรบุรพากล่าวว่ารอบก่อนเสียดายที่ติดทีมชาติไทยด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แต่ตอนนี้พร้อมอย่างมากทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเป้าหมายอยากทำประตูช่วยทีมคว้าชนะได้อยากลงไปช่วยทีมอยากพิสูจน์ตัวเองให้ได้มากที่สุดให้สมกับการได้มาอยู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนกลุ่ม B ของทีมชาติไทยวันที่25กรกฎาคมพบกับทีมชาติลาวเวลา20นาฬิกาที่สนามกีฬาแห่งชาติลาววันที่1สิงหาคมพบกับมาเลเซียเวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่4สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์เวลา20นาฬิกาที่สนามนิวคลาสซิตี้แอทเลติกและวันที่8สิงหาคมพบกับเมียนมาเวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน TrueVision Now คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีโค้ชเชชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬาประกอบด้วยรัชกมลวาสนาศศิการทองจันทร์ปิยะฉัตรไทยชาลีวันกัญจนารักษ์ชื่นชูกฤตบรรลังทับทีมแดงณภูมิเฟื่องน้อยกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและจากูดี้เมอร์เซอร์รายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองการกีฬาแห่งประเทศไทยยกระดับการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสู่ยุคดิจิทัลโดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้ได้มีการนำข้อมูลสถิติและเทคโนโลยี AI ร่วมกับวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยวิเคราะห์สภาพร่างกายของนักกีฬาไทยพร้อมทั้งสแกนจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งอย่างละเอียดซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นกระจายขยายผลสู่การวิเคราะห์เชิงลึกเต็มรูปแบบในอนาคตสำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาในครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยเน้นความชัดเจนและความคุ้มค่างบประมาณมากที่สุดโดยพิจารณาจากการผ่านเกณฑ์คุณภาพของสหพันธ์กีฬาอันดับโลกที่มีลุ้นเหรียญรางวัลรวมถึงศักยภาพในการต่อยอดไปสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาปัจจุบันนักกีฬาไทยที่ได้สิทธิ์ไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด667คนจาก47สมาคมกีฬาในวันกล้าขวัญแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนักอุตสาหกรรมร่วมการค้าเพื่อมือการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีร้านรูทฟุตซอลจัดจุดเล็กๆสู่ดวงดาวภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านจะมีแพรพลอยหัวใจเพชรนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยและโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์ผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปตามติดชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยรัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนทศกัณฐ์พงศ์สนามในวัดสุภวัฒน์เถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการพัฒนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมแพรพลอยหัวใจเพชรกล่าวว่าจะให้สารคดีนี้เป็นการต่อยอดจุดประกายให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ต่อไป
16: ต
15: ่
16: อยอดได้ค่ะก็เป็นการสร
15: ้
16: างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วก็ที่หนูได้ไปลงพื้นที่มาก็ยังมีน้องผู้หญิงมาเล่นเหมือนกันหนูก็อยากให้ตรงนี้เป็นการต่อยอดน้องๆค่ะอยากให้น้องๆมาเล่นฟุตซอลกันเยอะๆนะคะเพราะว่าหนึ่งหนูก็ได้ทุนมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าหนูเล่นฟุตซอลนี่แหละค่ะก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เยอะแล้วก็ต่อยอดมาเป็นถ้ามีโอกาสแล้วก็พัฒนาตัวเองถึงขั้นทีมชาติก็มีเงินเดือนในนามทีมชาติค่ะ
15: ท่านนายอุตสาหรุ่งโรจน์การค้ากล่าวว่าต้องคุณพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมผลักดันเด็กๆที่ขาดโอกาสต่อไป
17: จริงๆแล้วเนี่ยทางกองทุนก็มีแนวโน้มที่จะพยายามขับเคลื่อนโดยดึงผู้รับทุนเนี่ยเข้ามามีบทบาทเป็นภาคีร่วมสร้างกับทางเราเพื่อที่จะร่วมกันผลักดัน แล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆรวมถึงการสนับสนุนเด็กที่ขาดโอกาสเพื่อให้ได้รับการโอกาสในการฝึกซ้อมในการดำรงชีพหรือว่าแม้แต่มีรายได้แล้วก็หาอาชีพในอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเปิดรับการสนับสนุนทุนทุกปีโดยปีนี้จะมีทุนที่ค่อนข้างจะปรับวิธีการหรือระเบียบที่ให้มันง่ายขึ้นเพื่อดึงดูดผู้คนนะคะโดยเฉพาะประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อาจจะเกรงกลัวเรื่องการแบบทำเอกสารที่ยุ่งยากหรือเงี้ยให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาสื่อแล้วก็มาทำงานร่วมกับเรานะคะ
15: ร่วมติดตามสารคดีได้ทาง Facebook Page ฟุตซอล00และ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา 20:00 น.นวิยดาบุรณภากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัท CRC สปอร์ตจำกัดในเครือเซ็นทรัลรีเทลเป็นประธานเปิดกิจกรรมซุปเปอร์สปอร์ตตอกย้ำความสำเร็จซุปเปอร์สปอร์ตฟุตบอลกาแล็กซี่โปรกระแสฟุตบอลโลก2026ฟีเวอร์ทั่วไทยทอดไข่เสื้อฟุตบอลที่กสิทธิ์แท้เพิ่มต่อเนื่องพร้อมจัดอีเวนต์ใหญ่ Final Countdown Big Pixie ชวนแฟนบอลนับถอยหลังสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ณลานอีเดน1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมายอาทิฟรีคอนเสิร์ตจากพิกซี่จอดลึกฟุตบอลโลกในหัวข้อโค้งสุดท้ายใครจะเป็นแชมป์โลกร่วมพูดคุยกับกูรูฟุตบอลชื่อดังและนักฟุตบอลทีมชาติไทยนอกจากนี้ซุปเปอร์สปอร์ตได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยกิจกรรมรถโชว์และสายสู่สามจังหวัดหัวเมืองใหญ่ได้แก่จังหวัดอุดรธานีเชียงใหม่และหาดใหญ่จังหวัดสงขลานำกิจกรรมฟุตบอลและเจอร์ซี่วอลนิทรรศการแฟชั่นเสื้อฟุตบอลไปสร้างประสบการณ์ให้แฟนบอลในภูมิภาคพร้อมขยายคอมมูนิตี้ฟุตบอลให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
18: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสูงรักคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าแกนคำว่าแกนเขียนสระแอกอไก่นอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงวัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่อย่างแกนของสับปะรดสาลี่แกนของผ้าที่ม้วนไว้สำหรับปัดขายเป็นเม็ดคำว่าแกนยังหมายถึงแข็งเป็นไปอยู่ข้างในใช้แก่ผลไม้อย่างทุเรียนหรือมะม่วงเช่นทุเรียนภูนี้แกนกินไม่ได้เมื่อซ้ำว่าแกนและใช้แก่ต้นไม้มีความหมายว่าไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดินแถบนี้ไม่ดีและแห้งแล้งมากต้นไม้ก็ขึ้นไปแกนตามยถากรรมคำว่าแกนยังใช้ในความหมายว่าฝืนใจจำใจไม่เต็มใจไม่มีกระจิตกระใจเช่นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกกันอยู่กันไปแกนแบบนี้แหละ
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
19: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังจากฝนที่อาจตกหนักและฝนที่สะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่11และ12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากร
2: ณอากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160

0: ังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 140 ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:12 น.สูงกว่าระดับเดย์พันกลาง83เซนติเมตรและเวลา 20:38 น.สูงกว่าระดับเดย์พันกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 น.ต่ำกว่าระดับเดย์พันกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกพ.ในระดับพุทธการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครโดยสนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ถึง20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือ oag.thaijobjob.comกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราโดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.โดยสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fireas.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2/2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจระดับ4เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมระดับ4เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงระดับ4เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์ระดับ4เจ้าหน้าที่สารสนเทศ3ระดับ4เจ้าหน้าที่บุคคล3ระดับ4เจ้าหน้าที่การเงิน3ระดับ4นักวิชาการพิมพ์ระดับ4เจ้าหน้าที่การพิมพ์2ระดับ3เจ้าหน้าที่ผลิต2ระดับ3และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต1ระดับ2โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต www.payingcard.or.th หัวข้อรับสมัครงานและให้ส่งเอกสารใบสมัครเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่อีเมล hr@payingcard.mail.go.th ระหว่างวันที่6ถึง19กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการเอาไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดื่มนมเป็นประจำสำคัญอย่างไรท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้ที่ยังคงมีกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมเป็นประจำทุก

0: ยเฉพาะนมจืดนั่นหมายความว่านมมีความจำเป็นทางโภชนาการสามารถเสริมสร้างการเจริญเติบโตได้ซึ่งในวันนี้มีข้อมูลสนับสนุนความสำคัญของนมมาฝากทุกท่านค่ะกรมอนามัยได้ทำการสำรวจอนามัยโพเรื่องนมหลากรสคนหลากหลายโดยผลสำรวจสถานการณ์พฤติกรรมและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มนมตลอดเดือนมิถุนายน2568ที่ผ่านมาคนไทยนิยมดื่มนมจืดมากที่สุดคิดเป็น 83.33 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567พบคนไทยดื่มนมรสจืด 58.57 รองลงมาคือรสหวาน 20.22 และรสช็อกโกแลต 19.11เหตุผลหลักในการเลือกดื่มนมของผู้ตอบแบบสำรวจ3อันดับแรกได้แก่คุณค่าทางโภชนาการ78%สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ 54.79 รองลงมาคือรสชาติของนม 38.22 และการคำนึงถึงปริมาณพลังงานไขมันและน้ำตาล 37.11 ตามลำดับนอกจากนี้ผลการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ดื่มนม 1-2 วันต่อสัปดาห์39.11รองลงมาคือดื่มนมเป็นประจำทุกวัน31.56และดื่มนม 3-4 วันต่อสัปดาห์20.89ตามลำดับทั้งนี้พบว่าปริมาณการดื่มนมต่อวันส่วนใหญ่ดื่มนมวันละ1แก้ว69.33ลดลงเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567ดื่มนมวันละ1แก้ว82.37รองลงมาคือวันละ2แก้ว27.33สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567ดื่มนม2แก้ว11.95และมากกว่า3แก้วต่อวัน1.78อย่างไรก็ตามพบมีผู้ที่ไม่ดื่มนมเลย4.44นิยมดื่มนมพร้อมมื้อเช้า37.78และดื่มก่อนนอน28.44นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คนไทยนิยมดื่มนมรสจืดมากที่สุดและเลือกเพราะคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดโดยที่ผ่านมากรมอนามัยจัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะนมรสจืดและขอความร่วมมือไปยังโมเดิร์นเทรดในการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการดื่มนมในเดือนมิถุนายนทุกปีเพื่อให้คนไทยเข้าถึงนมมากขึ้นนมเป็นแหล่งโปรตีนแคลเซียมและวิตามิน B2 ที่ดีอยู่แล้วนมรสจืดเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่านมรสหวานหรือนมที่มีการปรุงแต่งอื่นๆอย่างช่วยลดความเสี่ยงของโรคอ้วนโรคเบาหวานรวมถึงลดพฤติกรรมการติดรสหวานที่ส่งผลให้เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆในอนาคตเนื่องจากนมรสจืดไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มเหมือนในรสหวานรสช็อกโกแลตและรสชาติอื่นๆท่านผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีประชาชนทุกกลุ่มวัยควรดื่มนมจืด2แก้วทุกวันโดยเฉพาะเด็กอายุ 1-18 ปีรวมกับการกินอาหารครบ5หมู่อย่างหลากหลายในปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสมออกกำลังกายรับแสงแดดทุกวันเพื่อให้ได้รับวิตามินดีช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมจากนมและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอผู้ปกครองควรเตรียมนมจืดเก็บติดตู้เย็นที่บ้านส่งเสริมให้ครอบครัวดื่มนมจืดวันละ2แก้วเพื่อให้เด็กไทยสูงดีสมวัยคนในครอบครัวกระดูกและฟันแข็งแรงป้องกันภาวะกระดูกพรุนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องดื่มนมเป็นประจำสำคัญอย่างไรเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันพิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัย ที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
0: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

ที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เพลินเพลงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชิ

ในชั้นเรียน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะหลังจากที่คุณผู้ฟังได้รับฟังข่าวภาค 13:00 นจากทางสถานีไปเรียบร้อยแล้วนะคะ 13:00 นจนถึง 14:00 นมีเรื่องราวสาระสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะกับอรัญญาชมชื่นและสุขใจไปกับเพลงทางสวท AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้พร้อมด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะเป็นบทเพลงสตริงเก่าๆที่นำมาฝากกันนะคะก็ต้องขออนุญาตศิลปินทุกๆท่านนะคะที่ได้นำบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเป็นบทเพลงเก่าๆในยุคประมาณ90แล้วก็ไล่ขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะได้รับฟังกันเพื่อความสุขกายสุขใจนะคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะเรื่องราวที่มีมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณเตือนโรคร้ายบนเล็บและมือมีอะไรบ้างนะคะสุขภาพเล็บและมือก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังนั้นมาปลูกผักสวนครัวที่ปลูกง่ายโตไวแล้วก็ปลอดภัยจากสารพิษด้วยนะคะและก่อนจะไปเข้าเรื่องราวของเรานะคะขอตอบจดหมายจากคุณประภัสสรที่อยู่ฉะเชิงเทรานะคะดิฉันได้รับพัสดุที่คุณประภัสสรส่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยินดีที่คุณประภัสสรได้เอกสารที่ทางรายการจะส่งไปให้นะคะคุณประภัสสรก็ได้ส่งดอกอัญชันแห้งกระเจี๊ยบแดงพร้อมกับเครื่องดื่มบำรุงร่างกายนะคะคือเครื่องดื่มธัญพืชดิฉันและทีมงานได้รับเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะสำหรับคุณประภัสสรถ้าสนใจเรื่องราวอะไรอีกก็สามารถแจ้งมาได้นะคะจะได้จัดส่งไปให้ถึงบ้านเลยรวมถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะคะถ้าสนใจเรื่องราวที่ออกอากาศอาจจะฟังทันแต่จดไม่ทันจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะส่งจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรก็ได้นะคะมาที่รายการสุขใจไปกับเพลงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะแต่ก็ไม่ต้องลำบากส่งของมาให้นะคะแค่ติดตามรับฟังก็ขอบพระคุณมากแล้วนะคะส่วนเรื่องแรกค่ะมาติดตามเรื่องของซุปเปอร์ฟู้ดอย่างอะโวคาโดนะคะซึ่งแตกต่างจากผลไม้ส่วนใหญ่เพราะว่ามีไขมันอิ่มตัวเชิงเดียวในปริมาณที่สูงแล้วก็เป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายที่เราต้องการด้วยนะคะนอกจากนี้ในอะโวคาโดก็อุดมไปด้วยวิตามินอีวิตามินเควิตามินบีโฟเลตโพแทสเซียมใยอาหารและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังสารอาหารเหล่านี้นะคะก็มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายรวมถึงตับและไตของเราด้วยค่ะตับนั้นมีหน้าที่ในการกำจัดสารพิษแล้วก็สร้างโปรตีนรวมถึงควบคุมการเผาผลาญสารอาหารต่างๆภายในร่างกายซึ่งนักโภชนาการมองว่าอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีไขมันดีก็จะมีส่วนในการช่วยลดภาวะอักเสบภายในร่างกายซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพตับของเราค่ะอะโวคาโดมีวิตามินอีและสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายชนิดจึงช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระแล้วก็มีไขมันดีนะคะที่ช่วยสนับสนุนการควบคุมระดับไขมันในเลือดซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับภาวะไขมันพอกตับค่ะแม้ว่าอะโวคาโดจะไม่ใช่อาหารที่ช่วยในการรักษาโรคตับได้โดยตรงแต่ก็มีส่วนหนึ่งของการที่เรารับประทานเข้าไปเพื่อสุขภาพที่จะช่วยดูแลตับในระยะยาวนะคะส่วนอะโวคาโดช่วยดูแลไตของเราอย่างไรนะคะไตของเรานั้นมีหน้าที่ในการกรองของเสียแล้วก็รักษาสมดุลของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายในอะโวคาโดมีใยอาหารสูงจึงช่วยส่งเสริมระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายซึ่งมีส่วนช่วยลดภาระของร่างกายในภาพรวมนอกจากนี้ก็ยังมีไขมันดีที่ช่วยสนับสนุนสุขภาพหลอดเลือดซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของไตค่ะอะโวคาโดนั้นก็เป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังหรือผู้ที่ต้องการควบคุมระดับโพแทสเซียมก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับประทานเป็นประจำนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำให้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสม
คือการทานอะโวคาโดนั้นก็แค่ประมาณครึ่งผลถึง1ผลต่อวันเท่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของพลังงานในแต่ละคนที่ไม่เท่ากันค่ะส่วนเมนูที่จะนำไปทำในการที่เราจะรับประทานอะโวคาโดนะคะไม่ว่าจะเป็นนำไปทากับขนมปังซาโดก็ได้นำไปใส่ในสลัดก็ได้หรือจะทำเป็นสมูทตี้อะโวคาโดกินกับไข่ต้มก็ดีนะคะหรือจะกินกับปลาแซลมอนก็ได้นะคะรวมถึงการกินร่วมกับผักผลไม้และโปรตีนคุณภาพก็จะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นได้สารอาหารที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นค่ะอะโวคาโดนั้นไม่เพียงแต่เป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมของคนที่ต้องการดูแลสุขภาพต้องการลดน้ำหนักเท่านั้นนะคะยังเป็นแหล่งของไขมันดีมีใยอาหารมีวิตามินแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยรวมแม้ว่าจะไม่มีอาหารชนิดใดที่จะช่วยรักษาโรคตับหรือโรคไตตามที่เราต้องการได้โดยตรงแต่ว่าการที่เราเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอย่างอะโวคาโดร่วมกับการพักผ่อนการออกกำลังอย่างเหมาะสมก็จะช่วยสนับสนุนสุขภาพตับและไตของเราให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวนะคะและอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะโวคาโดเหมือนกันนะคะว่าเราควรจะกินอะโวคาโดตอนไหนเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยไขมันดีแล้วก็สารอาหารที่หลากหลายนะคะทีนี้การที่เราจะกินให้ได้ประโยชน์เราควรจะกินอะโวคาโดตอนไหนดีตอนเช้าดีไหมถ้ากินตอนเช้าเนี่ยไขมันดีก็จะทำให้เราอิ่มนานลดความอยากอาหารระหว่างวันก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักนอกจากนั้นก็ยังช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันด้วยนะคะหรือว่าจะกินก่อนมื้ออาหารก็จะทำให้เราอิ่มท้องเร็วขึ้นลดปริมาณอาหารในมื้อหลักแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักอีกเช่นกันนะคะหรือบางคนบอกว่ากินหลังออกกำลังกายได้ไหมก็ได้นะคะจะช่วยเติมพลังงานเพราะว่ามีโพแทสเซียมช่วยในเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็สามารถกินคู่กับไข่หรือโปรตีนอื่นๆก็ได้ค่ะส่วนบางคนบอกว่าเวลาไม่มีจะกินในช่วงใกล้ๆก่อนนอนนะคะกินได้แต่ว่าต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะมีแมกนีเซียมที่ช่วยสร้างให้ร่างกายเรานั้นผ่อนคลายนะคะแต่ไม่ควรกินมากเกินไปเพราะว่ามีแคลอรี่ค่อนข้างสูงค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าอะโวคาโดหนึ่งลูกเนี่ยให้พลังงานสักเท่าไหร่นะคะถ้าอะโวคาโดประมาณขนาด200ถึง300กรัมนะคะก็อยู่ที่ประมาณ200ถึง300กิโลแคลอรี่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดค่ะคนที่ต้องการลดน้ำหนักก็ควรจะกินประมาณสักครึ่งผลก็พอนะคะอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่จะกินตอนเช้าก็ช่วยให้อิ่มนานลดความอยากอาหารจะกินมื้อหลักก็ช่วยควบคุมปริมาณอาหารหรือว่าจะกินหลังออกกำลังกายก็ช่วยเติมพลังงานและฟื้นฟูกล้ามเนื้อหรือแม้แต่จะกินก่อนนอนในปริมาณที่เหมาะสมก็ช่วยให้ร่างกายนั้นผ่อนคลายแต่สิ่งที่สำคัญที่ต้องจำไว้คือปริมาณค่ะเพราะว่าอะโวคาโด1ผลนะคะหรือ1ลูกนี่ราคาให้พลังงานค่อนข้างสูงผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักจึงควรกินในปริมาณที่พอเหมาะนะคะประมาณสักครึ่งลูกต่อวันหรือ1ลูกต่อวันก็จะดีกว่าเพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนจะกินอะโวคาโดกับไข่ต้มขนมปังโฮวีตหรือซาวโดสลัดผักปลาแซลมอนโยเกิร์ตก็ช่วยเสริมสร้างทั้งโปรตีนและไฟเบอร์ในมื้ออาหารให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกเวลาและปริมาณที่เหมาะสมอะโวคาโดก็จะเป็นอาหารดีๆสำหรับสุขภาพและการควบคุมน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะคุณผู้ฟังนี่คือช่วงแรกของรายการค่ะพูดถึงเรื่องราวของอะโวคาโดค่ะและช่วงหน้านะคะช่วงที่2ของรายการสัญญาณเตือนโรคร้ายดูดได้บนมือแล้วก็เล็บของเรานี่แหละค่ะแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องนี้ขอพักกันสักครู่นะคะมี2บทเพลงมาฝากกันค่ะขอภาพไว้ขั้นตำราของแกรนด์เอ็กซ์แล้วก็ตามมาด้วยสบตาของคุณปั่นเชิญรับฟังค่ะ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819
1: kHz หลังจากที่รับฟังเพลงเพราะๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวสาระด้านสุขภาพที่นำมาฝากกันนะคะพูดถึงมือของเราค่ะไม่ได้มีเพียงแค่นำมาหยิบจับสิ่งของหรือเคลื่อนไหวเท่านั้นนะคะแต่ในบางครั้งมือและเล็บก็ยังสามารถบ่งบอกถึงสัญญาณเตือนถึงปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายของเราได้ด้วยนะคะความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นบริเวณนิ้วมือเล็บมือหรือผิวหนังบนฝ่ามือก็อาจจะมีความเชื่อมโยงกับโรคภัยไข้เจ็บของอวัยวะภายในเช่นปอดตับระบบหัวใจและหลอดเลือดผู้เชี่ยวชาญก็เน้นย้ำว่าสัญญาณเตือนเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นมะเร็งแน่นอน 100% นะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะแต่ว่าเป็นเพียงอาการบ่งชี้เบื้องต้นที่ร่างกายกำลังส่งสัญญาณประท้วงซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจากแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะจึงนำมาสู่การที่เราจะตรวจสอบ5สัญญาณอันตรายบนมือของเราว่ามีอะไรบ้างนะคะไปติดตามกันค่ะสัญญาณแรกนะคะคือไฝหรือเส้นสีที่ผิดปกติบนเล็บแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะโดยทั่วไปแล้วไฝหรือจุดกระบนผิวหนังมักจะเป็นเนื้อดีไม่เป็นอันตรายแต่หากสังเกตเห็นไฝบริเวณฝ่ามือนิ้วมือหรือจุดที่มีการเสียดสีบ่อยๆมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วขอบเขตก็ไม่เรียบสีก็เปลี่ยนหรือมีเลือดออกก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะนอกจากนี้แถบสีน้ำตาลหรือเส้นสีดำที่ปรากฏขึ้นใต้เล็บก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามหากว่าเส้นเหล่านี้ขยายกว้างขึ้นสีเข้มไม่สม่ำเสมอหรือว่าลามไปถึงผิวหนังรอบขนเล็บในระยะเวลาอันสั้นก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งผิวหนังบางชนิดด้วยนะคะแม้ว่าในหลายกรณีอาจจะเกิดสาเหตุทั่วไปที่ไม่ใช่มะเร็งก็ตามแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบแล้วก็สงสัยไว้ก่อนนะคะสัญญาณที่2ผื่นแดงรูปใหญ่แมงมุมค่ะผื่นแดงใหญ่แมงมุมคือรอยโรคของหลอดเลือดฝอยขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายกับขาแมงมุมแผ่ออกมาก็มักพบบริเวณใบหน้าคอหน้าอกหรือแขนและมืออาการนี้อาจจะพบในหญิงที่ตั้งครรภ์หรือวัยรุ่นเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนซึ่งกลุ่มนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาวิตกกังวล นะคะแต่หากว่ารอยโรคใหญ่แมงมุมนี้โผล่ขึ้นมาเป็นจำนวนมากในวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีอาการร่วมด้วยอย่างเช่นตัวเหลืองตาเหลืองอ่อนเพลียหรือมีอาการบวมตามร่างกายนี่ก็เป็นสัญญาณที่เด่นชัดเตือนว่าตับกำลังทำงานผิดปกติซึ่งมีความเชื่อมโยงกับโรคตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งตับวายและในบางกรณีอาจเกี่ยวเนื่องกับโรคมะเร็งตับก็ได้นะคะสัญญาณที่3ค่ะนิ้วปุ้มค่ะนิ้วปุ้มเป็นลักษณะที่ปลายนิ้วมือขนาดใหญ่และกลมมนกว่าปกติเนื้อบริเวณขนเล็บก็จะมีความนุ่มนิ่มและตัวเล็บก็จะมีความโค้งงออย่างเห็นได้ชัดจนทำให้องศาระหว่างเล็บกับโคนเล็บนั้นผิดเพี้ยนไปอาการนิ้วปุ้มมักเกิดจากการที่ร่างกายเผชิญกับภาวะขาดออกซิเจนเรื้อรังเป็นเวลานานสัญญาณที่มักพบในผู้ป่วยโรคปอดเช่นโรคมะเร็งปอดโรคหลอดลมโป่งพองหรือเป็นฝีในปอดเรื้อรังรวมถึงโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดทุกคนก็จะมีอาการนี้และคนที่มีนิ้วปุ้มก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นมะเร็งเสมอไปนะคะแต่ว่ามันเป็นเพียงสัญญาณเตือนสำหรับที่เราจะต้องไปพบแพทย์ช่วยประเมินอีกชั้นหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังสัญญาณที่4ค่ะนิ้วมือมีอาการบวมหรือปวดอักเสบเรื้อรังนะคะอาการนิ้วบวมและปวดสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยการบาดเจ็บการติดเชื้อหรือภาวะน้ำเหลืองคั่งแต่ในผู้ป่วยมะเร็งบางรายโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้หรือหลังเข้ารับการรักษาอาจจะมีภาวะท่อน้ำเหลืองอุดตันจนส่งผลให้แขนและมือชาดังนั้นก็อาจจะเกิดอาการบวมเป่งหากว่ามีอาการบวมติดต่อกันเป็นเวลานานปวดมากจนขยับลำบากก็ต้องรีบไปเช็คเพื่อความสบายใจนะคะและสัญญาณที่5 สัญญาณสุดท้ายคือผิวบริเวณมือเหลืองผิดปกติหากว่าผิวหนังบริเวณมือหรือทั่วร่างกายมีสีเหลืองซีดอย่างเห็นได้ชัดก็อาจจะเป็นอาการของภาวะดีซ่านค่ะซึ่งก็จะบ่งบอกถึงความผิดปกติของตับนะคะมะเร็งตับอ่อนหรือมะเร็งท่อน้ำดีเนื่องจากว่าเมื่อท่อน้ำดีถูกเนื้องอกอุดตันก็จะทำให้สารบิลิรูบินในกระแสเลือดนั้นพุ่งสูงขึ้นจนส่งผลให้ผิวหนังแล้วก็ตาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะผู้เชี่ยวชาญก็ย้ำเตือนว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนฝ่ามือและเล็บเป็นเพียงคำชี้แนะเบื้องต้นเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายของเรานั้นแสดงให้เห็นไม่สามารถใช้เป็นข้อสรุปในการวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยตาเปล่าเพียงอย่างเดียวเพราะว่าอาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นกับโรคทั่วไปที่ไม่รุนแรงได้เช่นกันค่ะแต่ว่าเราต้องหมั่นสังเกตและไม่ละเลยความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราให้เป็นโรคเรื้อรังก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆซึ่งการตรวจพบสาเหตุที่แท้จริงตั้งแต่ระยะแรกไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้เรารักษาโรคให้หายขาดได้ด้วยและช่วยให้เรานั้นเยียวยาโรคเรื้อรังอื่นๆได้ทันเวลาก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โซหานะคะที่นำเรื่องราวของ5สัญญาณเตือนโรคที่บ่งบอกมาจากมือและเล็บของเราค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรื่องราวของผักที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ปลูกเพราะว่าผักเหล่านี้ทานแล้วก็มีทั้งประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์กับร่างกายมีสีเขียวๆให้เราได้ชื่นชมนะคะประโยชน์ทางสุขความสุขทางร่างกายและจิตใจด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะช่วงนี้พักฟังสาระดีๆจากทางสถานีแล้วก็ตามมาด้วยเสียงเพลงแล้วมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
2: ์อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
3: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
4: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
5: น้ำมันฟรีตัวฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเปลี่ยนบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100%รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่าไหนตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 kHz
1: สำหรับบทเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ฉันคอยจากเบิร์ดและฮาร์ดก่อนหน้านั้นจดหมายฉบับสุดท้ายของเรนโบว์นะคะและช่วงนี้ช่วงท้ายของรายการชวนคุณผู้ฟังมาปลูกผักสวนครัวกันดีกว่านะคะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวไว้ในบ้านทำให้สุขกายสุขใจและได้ประโยชน์กับร่างกายด้วยนะคะการรักสุขภาพการดูแลตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะดังนั้นการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองที่บ้านสำหรับคนที่อาจจะอยู่ตามคอนโดก็อาจจะใส่กระถางกระบะเล็กๆปลูกก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีที่ที่เป็นพื้นที่รอบๆ บ้านก็ยิ่งสบายใหญ่เลยนะคะสามารถปลูกได้ค่ะแล้วก็ยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะคะและมั่นใจว่าผักนั้นสะอาดปลอดสารเคมีถ้าเหลือเยอะก็นำไปเป็นรายได้เสริมเอาไปขายได้อีกด้วยนะคะแต่คำแนะนำสำหรับมือใหม่หรือคนที่มีเวลาจำกัดก็แนะนำปลูกผักสวนครัวอายุสั้นปลูกง่ายโตไวทันใจเก็บเกี่ยวลงมารับประทานได้สบายๆภายใน 1-2 เดือนเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะมีผักอะไรบ้างมาติดตามกันนะคะถั่วงอกค่ะอันดับแรกเก็บเกี่ยวแค่4วันเท่านั้นขั้นตอนง่ายๆแค่นำเมล็ดถั่วเขียวมาเพาะในภาชนะที่ทึบแสงแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มผ่านไปแค่4วันก็ได้ถั่วงอกอวบๆมากินกันแล้วนะคะหรือจะเป็นต้นอ่อนทานตะวันก็ได้ค่ะเก็บเกี่ยวภายใน7วันค่ะเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดยอดฮิตเลยนะคะแค่คุณผู้ฟังนำเมล็ดทานตะวันแช่น้ำไว้1คืนจากนั้นก็นำไปโรยลงบนดินในภาชนะสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้สเปรย์น้ำฉีดให้ชุ่มแล้วหาภาชนะอีกชิ้นนึงมาครอบปิดไว้ผ่านไป7วันก็ตัดต้นอ่อนมารับประทานกันได้นะคะสำหรับผักที่เก็บได้1-2 สัปดาห์หมายถึงปลูกแล้วเก็บกินได้1-2 สัปดาห์นะคะก็คือผักกาดหอมค่ะผักกาดหอมนะคะคนที่ชอบทานสลัดห้ามพลาดเลยนะคะหลังซื้อผักกาดหอมมาทานก็ให้ตัดโคนต้นไปแช่น้ำใส่ชามวางไว้ในจุดที่แดดส่องถึงเพียงไม่กี่วันรากก็จะออกยอดใหม่ก็จะแตกจากนั้นก็ย้ายลงไปปลูกในดินได้เลยนะคะเห็ดนางฟ้าค่ะเพาะง่ายในที่ร่มโดยใช้ภาชนะทรงสูงอย่างโอ่งเก่าๆก็ได้แล้วก็เททรายรองพื้นหนาประมาณสัก3นิ้วนะคะนำลังไม้มาทำทรงสี่เหลี่ยมใส่ลงไปวางตะแกรงไม้ไผ่รองพื้นแล้วนำก้อนเชื้อเห็ดที่เปิดจุกแล้ววางลงไปปิดฝาและคอยพรมน้ำวันละ3เวลานะคะแค่นี้ก็จะได้เห็ดนางฟ้ามารับประทานกันแล้วค่ะต้นหอมก็ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะต้นหอมที่มักจะมีติดตู้เย็นไว้เป็นประจำนะคะโดยการนำหัวที่มีรากติดไว้แช่น้ำสัก 3-4 วันเมื่อรากทยอยเริ่มแทงยอดอ่อนยาวๆขึ้นมาก็ให้ย้ายลงไปปลูกในดินรอต้นโตเต็มที่ก็เก็บทานได้เลยนะคะผักชีค่ะใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์เหมือนกันนะคะนำส่วนลำต้นแล้วก็รากไปแช่น้ำหลังจากที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะเรามักจะตัดต้นและใบรับประทานกันไปนะคะบางคนก็เหลือรากไว้นะคะก็เอารากเนี่ยแหละค่ะไปแช่น้ำวางในภาชนะที่มีแสงแดดรังไรเมื่อรากเริ่มงอกก็ให้นำลงปลูกในกระถางแต่ว่าต้องดูแลอีกประมาณ2สัปดาห์ต้นอ่อนผักชีก็จะงอกขึ้นมานะคะส่วนโหระพาค่ะก็ใช้เวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังจากที่เราย้ายกล้าลงดินนะคะปลูกได้ทั้งการเพาะเมล็ดปักชำกิ่งหากเพาะเมล็ดต้นกล้าก็จะงอกภายใน1สัปดาห์เมื่อเริ่มมีใบจริงก็ให้ย้ายลงกระถางหรือแปลงปลูกได้เลยเด็ดยอดกินคู่กับเมนูโปรดได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคะน้านะคะต้นอ่อนก็ประมาณสัก7วันแต่ถ้าโตเต็มวัยเนี่ยก็เดือนกว่าก็คือ45วันเดือนครึ่งนะคะผักก้านกรอบๆยอดนิยมค่ะนำมาทำเมนูอะไรก็อร่อยนะคะคะน้าต้องการดินร่วนมีแสงแดดรำไรทิ้งไว้ประมาณสัก7วันก็สามารถทยอยถอนตัดยอดคะน้ามากินได้แล้วถ้าจะเลี้ยงให้โตเต็มที่ก็ได้เช่นกันนะคะคุณผู้ฟังและต่อมาก็เป็นผักชนิดที่เก็บเกี่ยวประมาณ2สัปดาห์อีกค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมีทั้ง ผักบุ้งจีนนะคะผักบุ้งจีนนี่ก็จะเยอะกว่า2สัปดาห์คือ3สัปดาห์เพราะว่าจะใช้ในการเพาะเมล็ดนะคะกรอบแล้วก็โตไวด้วยค่ะก็เพียงแต่ถ้าหากว่าเราโรยเมล็ดลงในดินนะคะเมื่อรากเริ่มงอกก็ให้นำไปปลูกแยกปลูกที่ในดินแล้วก็กลบดินด้วยฝางนะคะหน้าดินก็ต้องชุ่มชื้นค่ะแล้วก็จะเก็บเกี่ยวได้ค่ะส่วนกวางตุ้งก็30-40วันเลยนะคะก็เพียงแต่นำเมล็ดผสมกับทรายสัก3ส่วนหว่านให้ทั่วแปลงกลบด้วยปุ๋ยคอกแล้วก็ฟางรดน้ำสม่ำเสมออายุได้สัก20วันก็ให้ถอนต้นที่แน่นๆออกแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเพราะว่ากวางตุ้งนั้นชอบน้ำมากค่ะคุณผู้ฟังถ้าเป็นผักที่จะใช้เวลา 1-2 เดือนนะคะก็คือกุยช่ายมะระถั่วฝักยาวแตงกวานะคะอันนี้ต้องเป็นคนที่มีพื้นที่ที่กว้างสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าอย่างถั่วฝักยาวก็ต้องมีค้างที่จะให้เขานั้นเป็นมือเกาะขึ้นไปนะคะเพื่อจะได้ให้ผลผลิตที่ดีนะคะส่วนมะระก็เช่นกันค่ะแตงกวาก็เช่นกันนะคะคุณผู้ฟังที่จะต้องใช้เวลา 1-2 เดือนกว่าจะได้ผลมารับประทานนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้แล้วก็ยังมีพริกค่ะพริกนี่ก็ใช้เวลา 2-3 เดือนเหมือนกันค่ะก็นำพริกโดยต้องเอาเฉพาะเมล็ดนะคะแช่ไว้ในน้ำอุ่นถึงให้แห้งแล้วนำไปปลูกในดินร่วนตนทรายผสมกับปุ๋ยหมักก็หยอดหลุมละสัก 3-4 เมล็ดเมื่อโตก็จะได้สูงประมาณสัก6นิ้วค่ะ 2-3 เดือนก็จะได้รับประทานแล้วนะคะซึ่งการกินผักเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมถึงใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมระบบขับถ่ายป้องกันโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจรวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งประโยชน์หลักของการกินผักที่มีประโยชน์หลายๆด้านก็คือในเรื่องของการขับถ่ายค่ะจะทำให้เราขับถ่ายดีขึ้นนะคะมีกากใยสูงช่วยทำความสะอาดลำไส้แก้อาการท้องผูกลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้แล้วนอกจากนี้ก็ยังช่วยควบคุมน้ำหนักระดับน้ำตาลในเลือดเพราะว่าในพืชผักนั้นมีเส้นใยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้เรานั้นอิ่มนานไม่หิวบ่อยและควบคุมไขมันในเลือดได้ดีเสริมภูมิคุ้มกันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายและที่สำคัญนะคะปลอดภัยแล้วก็ไม่มีสารเคมีด้วยเพราะว่าเราปลูกเองค่ะประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะคะสำหรับคนที่อาจจะอยู่บ้านเป็นประจำหรือว่าคนที่เกษียณอายุแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้เวลาว่างตรงนี้นะคะมาปลูกผักปลูกไว้รับประทานเองนอกจากจะช่วยหิวใจแล้วนะคะคุณผู้ฟังอย่างได้ประโยชน์กับร่างกายแล้วก็สามารถนำผักนี้ไปรับประทานได้กันทั้งครอบครัวได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะนี่คือชวนคุณผู้ฟังปลูกผักสวนครัวอายุสั้นโตไวปลูกง่ายปลอดภัยไร้สารพิษนะคะมาฝากกันในช่วงท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสุขใจไปกับเพลงเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวภาค 12 นาฬิกาเริ่มกันตั้งแต่ 13 นาฬิกาจนถึง 14 นาฬิกาค่ะรวมแต่เป็นสาระด้านสุขภาพที่นำมาฝากกันเป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอรัญญาชมชื่นสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปคลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
4: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
2: พันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับ

0: รักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตเพื่อจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีเร่งกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมาย
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมกรมการปกครองเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านนอมินีรวมถึงการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายที่จังหวัดภูเก็ตโดยนายพลพีกล่าวว่าได้ร่วมกับตัวแทนศาลเจ้ากว่า40แห่งเพื่อรับฟังข้อบังคับและหารือเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่ใช้มานานโดยได้ข้อสรุปว่าต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการพบว่าโรงแรม2แห่งที่เข้าตรวจจริงไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายเจ้าพนักงานจากกรมการปกครองจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในส่วนของโรงแรมที่กำลังจะเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมนั้นทางคณะทำงานมีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ว่าอาจเป็นธุรกิจที่ใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายไทยกำหนดซึ่งจะเร่งตรวจสอบการขออนุญาตต่างๆอย่างละเอียดส่วนกรณีเข้าตรวจสอบสถานที่ที่เรียกชื่อว่าชาบัตเฮาส์ไทยแลนด์ซึ่งได้รับแจ้งว่าได้มีการขออนุญาตเปิดเป็นกิจการโรงแรมและร้านอาหารจากการตรวจสอบเป็นร้านอาหารและศาสนสถานสำหรับผู้ที่นับถือศาสนายิวจึงได้สั่งการให้ทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆในจังหวัดต่อไปเพื่อทำให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
3: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากออกแถลงการยืนยันสถานการณ์ชายแดนจังหวัดตากยังควบคุมได้พร้อมเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดและยกระดับดูแลความปลอดภัยประชาชน
5: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากออกแถลงการจากเหตุปะทะกันระหว่างกองกำลังในฝั่งเมียนมาบริเวณตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากแนวชายแดน500เมตรโดยได้มีการใช้อาวุธหนักอากาศยานไร้คนขับและอากาศยานโจมตีทิ้งระเบิดบริเวณพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้สะเก็ดและชิ้นส่วนอาวุธหนักและกระสุนปืนข้ามาตกบริเวณสนามหญ้าวัดห้วยมหาวงโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเก็บกู้และนำไปทำลายแล้วโดยศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากขอความร่วมมือประชาชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งคล้ายวัตถุระเบิดห้ามเข้าไปสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งในเหตุการณ์ครั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและข่าวลวงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,100 รายนายฮอร์เกโรดริเกสประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,118 รายบาดเจ็บ 16,740 รายและสูญหายอีกหลายพันคนขณะที่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้จัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนเป็นมูลค่าเกือบ300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้านนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลายื่นเรื่องทูลขอต่อสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3กษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรให้ทรงปลดอายัดทองคำหนักประมาณ30ตันของเวเนซุเอลาภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของอังกฤษเพื่อนำมาบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในประเทศปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถ

0: ันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

าระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมงครับ FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในสมุทรภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับต้นอานนท์ตาสุคนครับรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆและก็เรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายพื้นที่ต้องบอกว่าอบอุ่นเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆคนก็เลือกที่จะพักผ่อนอยู่บ้านเนาะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำงานบ้านเคลียร์ของต่างๆบางคนบอกว่าโอ้โหวันเสาร์ฉันก็ไม่ได้หยุดหรอกนั่งทำงานกัน6วันต่อสัปดาห์ยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งละกันเรื่องของใครที่เชื่อคนง่ายเนี่ยอาจจะต้องฟังกันให้ดีเพราะว่าการเชื่อคนง่ายเนี่ยหรือว่าการมีจิตใจเมตตาบางครั้งก็เป็นอันตรายต่อเราเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังบางทีมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็อาศัยการเป็นคนดีของเราเนี่ยแหละในการชักจูงเราอยู่ดีๆให้ไปติดคุกติดตารางได้เขาบอกว่ามันมีกลวิธีหรือว่าพวกทริคต่างๆที่หลอกเราโดยอาศัยว่าคนไทยเราจิตใจดีมีน้ำใจเนอะอาศัยการมีน้ำใจของเรานี่แหละฝากรุ่นฝั่งนี้ฝั่งนั้นสุดท้ายแอบพาเราไปอยู่ในขบวนการขนยาเสพติดเออเอาสิเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้สักนิ

ลับเข้าสู่คุยสบายบ่ายสองนะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้นะครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่เกริ่นไปเรื่องของความที่แบบว่าเรามีน้ำใจหรือว่าเชื่อคนง่ายอาจจะส่งผลร้ายกับตัวเราได้นะคุณผู้ฟังมันยังไงล่ะก็คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความที่แบบว่าคนไทยเรามีน้ำใจคนไทยเราเอ็นดูคนไทยเราช่วยเหลือทุกๆคนอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าใช้จุดอ่อนก็ต้องบอกว่าไม่ใช่จุดอ่อนหรอกมันคือใช้เรื่องดีๆของเราตรงนี้กลายเป็นการหลอกลวงให้เราเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับขบวนการขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวมันขนาดนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังข้อมูลนี้เตือนภัยจากสำนักงานปปส.เขาออกมาเตือนภัยเหตุการณ์ที่เราอาจจะเจอตามป้ายรถเมล์ตามที่สาธารณะที่ขนส่งหรือว่าสนามบินที่หลอกให้เราไปอยู่ในขบวนขนยาหลอกได้ยังไงอย่างแรกครับคุณผู้ฟังอันนี้จะเจอตามสนามบินหรือตามขนส่งต่างๆนะครับอ้างว่าน้ำหนักกระเป๋าเราเกินนะครับช่วยโหลดกระเป๋าลงเราโหลดกระเป๋าลงเครื่องไม่ได้แล้วเพราะน้ำหนักเกินจะขอความช่วยเหลือให้เราเนี่ยถือให้หน่อยอันนี้อาจจะเจอตามสนามบินเขาต้องโหลดกระเป๋าเนอะบางทีพอไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วโอ้เจอคนอุ้ยไปไฟเดียวกันชวนคุยสภาพบอกว่าโหน้ำหนักกระเป๋าเกินเลยเนี่ยโหลดลงเครื่องไม่ได้เลยจะขอให้เราเนี่ยถือขึ้นไปให้หน่อยเป็นแบบว่าเหมือนแบบสะพายขึ้นไปให้หน่อยเพราะว่าน้ำหนักมันเกินอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละแล้วกลายเป็นว่ากระเป๋าที่ใส่ไปเนี่ยกลายเป็นใส่ของผิดกฎหมายใส่ของยาเสพติดหรือนู่นนี่นั่นพอเราไปสแกนกระเป๋าแล้วปรากฏว่าอ้าวตายแล้วไม่ใช่กระเป๋าเราซะด้วยแต่เราถือขึ้นมาแล้วล่ะทำยังไงล่ะทีนี้นะครับโดนหลอกไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าอ้าวมีส่วนรู้เห็นเรื่องของการค้ายาเสพติดหรือเปล่านะครับทั้งที่จริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่างที่สองคืออ้างว่าเป็นของขวัญเอาไปให้ญาติเห็นว่าเราจะเดินทางกลับบ้านใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเป็นคนบ้านเดียวกันครับฝากกล่องขนมกลับไปหน่อยเดี๋ยวมีคนรับปลายทางสมมติว่าผมจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่หนึ่งนะครับแล้วจองตั๋วเรียบร้อยแล้วเพราะเขาเฮ้ยต้นจะกลับไปบ้านใช่ไหมทีนี้เนี่ยพี่ไม่ได้กลับบ้านนะพี่จะฝากขนมไปให้หลานหน่อยเอากล่องขนมมาให้บอกว่าเนี่ยใส่กระเป๋าไปฝากกลับบ้านหน่อยเราก็ถือขึ้นไปโดยเจตนาดีปรากฏว่ากล่องที่เขาฝากมาอาจจะเป็นยาเสพติดนะครับอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละนะครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับอย่างที่3อ้างว่าหิ้วอ้างว่าจะจ้างเราหิ้วสินค้าราคาดีรับเงิน 5,000 บาทหิ้วสินค้าไปส่งปลายทางแต่บอกเราว่าห้ามเปิดดูนะเพราะเป็นของสำคัญของลูกค้าสมมติว่าผมจะนั่งรถไฟฟ้าจากฝั่งธนไปฝั่งพระนครนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาบอกเอ้ยต้นพี่ฝากหน่อยพอดีว่ามีคนสั่งของพี่ฝากเอาของเราไปส่งหน่อยเดี๋ยวเราให้ค่าจ้างนะ 5,000 ให้ค่าจ้างเรา 5,000 นะครับเอาแค่เอาของไปส่งอุ้ย 5,000 เนี่ยเยอะนะคุณผู้ฟังครึ่งหมื่นเลยเนอะเราก็ได้ครับปรากฏว่าระหว่างทางนั่งไปเฮ้ยของนั้นกลายเป็นของแบบผิดกฎหมายแต่เอาอยู่ในมือเราแล้วล่ะทำยังไงกลายเป็นว่าเรามีส่วนร่วมในกระบวนการขนยาเสพติดนะครับอย่างที่4ครับอันนี้จะเจอตามป้ายรถเมย์ก็มีนะที่สาธารณะพวกขนส่งต่างๆหรือแม้กระทั่งสนามบินบอกว่าฝากดูกระเป๋าให้หน่อยเดี๋ยวมาเอาอ้างว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพอดีปวดท้องหนักแล้วกลายเป็นว่าทิ้งของกลางไว้ให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระมัดระวังอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจไงนั่งอยู่รอรถด้วยกันเนอะนั่งข้างๆกันแล้วชวนนี่นั่นชวนคุยเดี๋ยวขอเดินไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้แป๊บนึงคือถ้าเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันหรือเรายังพอเข้าใจได้แต่ด้วยความมีน้ำใจของคนไทยเนอะบางทีทักคนไปทั่วเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกข้างๆเราเป็นใครเนี่ยแล้วข้างๆเราก็เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่น่าจะหลอกได้นะเอ้ยพี่ฝากของหน่อยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำระวังให้ดีนะครับอย่างที่5ทรงเดียวกันครับไม่ได้ฝากของแต่เป็นฝากช่วยถือของให้หน่อยทำทีว่าเป็นคนท้องแก่แล้วถือของมาแบบพรุงพรังเลยแล้วก็บอกว่าช่วยถือของให้หน่อยให้เราช่วยถือผ่านด่านตรวจให้หน่อยเพราะว่าโอ้ยของฉันเยอะมากเลยแล้วฉันท้องแก่ด้วยแล้วถือของมาเต็มมือเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะ
ับปปส.เขาเตือนนะเขาบอกว่าจำไว้เสมอว่ารับฝากเท่ากับรับโทษนะปฏิเสธให้เสียงแข็งเลยอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าเราอยู่ยากขึ้นไหมคุณผู้ฟังกลายเป็นว่าเราต้องมารับมั่งระมัดระวังการมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยอาจจะถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์ต้องสงสัยแบบนี้ให้แจ้งสายด่วนปปส.1386ได้นะครับจริงๆมันอาจจะต้องดูตามวาระตามโอกาสแหละแต่อย่างตัวผมเองโดยส่วนตัวเนอะอาจจะไม่ได้รับถือของอะไรให้ใครเพราะว่าหนึ่งคือของตัวเองก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็สองคือแน่นอนแล้วว่าเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเคยมีข่าวเกิดขึ้นแบบนี้เยอะเหมือนกันกลายเป็นว่าเราไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าต้องมาโดนตรวจสอบโดนข้อหาเรื่องของขบวนการค้ายาที่เราอาจจะมีส่วนร่วมด้วยซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจจะตัดสินว่าเราไม่ได้มีความผิดอะไรแต่กระบวนการกว่าจะมาถึงการตัดสินว่าเราไม่มีความผิดจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังมันหลายขั้นตอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไว้เป็นการดีนั่นเองนะครับก็เตือนภัยฝากกันไว้สำหรับคุณผู้ฟังในวัน

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2นะครับผมยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันเรื่องของการเตือนภัยไหนๆก็ช่วงที่แล้วก็เตือนภัยคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะครับอันนี้เตือนภัยกันสักนิดนึงสำหรับแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีแต่ว่าไม่มีจริงนะครับเบื้องต้นเนี่ยมิจฉาชีพก็จะทักแชทเรามาชวนรีวิวสินค้าบอกว่านี่เป็นงานง่ายมากเลยและรายได้ดีด้วยหลอกให้เราหลงเชื่อก่อนหลังจากนั้นยังไม่ได้ให้ทำงานเลยนะครับให้กรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนหลอกถามพวกชื่อเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารข้อมูลสำคัญต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราบอกว่าต้องอ้างว่าต้องใช้ในการประกอบการทำงานหลังจากนั้นให้โอนเงินค่าสมัครหรือว่าค่าระบบอ้างว่าต้องจ่ายเป็นค่าเปิดบัญชีค่าดำเนินการแบบถ้าจะรีวิวอันนี้ต้องมีค่าเปิดก่อนหรือว่าค่าสมัครก่อนซึ่งอาจจะไม่ได้แพงหรอก1,000-2,000อะไรแบบนี้ซึ่งโอ้โห1,000-2,000นี่เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยมันคุ้มนะกับรายได้ที่ได้มาอะไรแบบนี้นะครับหลอกให้เป็นค่าดำเนินการแล้วสุดท้ายไม่ได้คืนนะครับคุณผู้ฟังให้โอนเงินซื้อสินค้าที่เราจะรีวิวก่อนด้วยนะอ้างว่าจะคืนเงินเมื่อพร้อมค่าคอมแล้วสุดท้ายหนีไปเลยติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้คนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นทางแชทหรือช่องทางกรอกข้อมูลแบบฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่น่าเชื่อถือระวังให้ดีอันนี้เป็นแกงต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีมันไม่มีจริงคุณผู้ฟังงานง่ายแค่เขียนรีวิวได้ไปเลย50,000 บาทโอ้มันไม่มีจริงหรอกคุณผู้ฟังงานง่ายทำที่บ้านรับไปเลย20,000 บาทต่อจ็อบ1 อาทิตย์ได้ไปเลย10,000อะไรแบบนี้ไม่มีจริงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวนี้นักต้มตุ๋นมิจฉาชีพเยอะจริงๆนะครับอาศัยความใจดีของเราในการฉวยโอกาสให้เราต้องเสียอะไรโดยที่แบบมันไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับคุณผู้ฟังหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ฟังกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงพร้อมๆเพลงนี้แล้วพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคด้วยวันนี้ต้นอานนท์ณตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อน

นาวเอ่ยผ่านเลยจงพัดไปฝากดวงฤทัย

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนวิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสคบลงพื้นที่ตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ฟ้าเสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติ

0: ันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั่วประเทศโดยเริ่มตรวจโชว์รูมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดกำชับผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนจะดำเนินคดีทันทีเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้ามูลค่าสูงผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งรายละเอียดตัวรถสมรรถนะแบตเตอรี่และเงื่อนไขการรับประกันโดยสคบจะประสานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ก่อนตัดสินใจซื้อและหากพบการเอาเปรียบสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166ทันทีปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13-19กรกฎาคมนี
3: ้นายจิรพันธ์พัฒมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่าช่วงวันที่13-19กรกฎาคมนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองที่เพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและริมคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครก็พอจึงประกาศแจ้งจังหวัดเสี่ยงทั้งหมดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองอาชีพงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไฮเดรซัสเตอร์อเลิร์ตและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปปรับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุธามาศสาพันธ์รายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนในอำเภอบ้านตาขุนพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยพื้นที่เสี่ยง
4: นายบุญเรืองหลงละลวดผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและรับมือสาธารณภัยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยอุปกรณ์กู้ภัยระบบสื่อสารและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการเพื่อให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรฤชัยดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังเรื่องราวดีๆเพื่อชีวิตงอกงามและสนทนาคลายความทุกข์รับสุขทางใจกับพระอาสาคิลานธรรมในรายการ

0: ช่วงธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียง
1: ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังผู้สนใจในธรรมทุกท่านทุกวันเสาร์หลังข่าวเวลา 15:00 นท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการกิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณกับกลุ่มพระอาสากิลานะธรรมสาขาพุทธจิตวิทยาชีวิตและความตายคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้เพื่อน้อมนำประสบการณ์ของพระจิตอาสาและญาติโยมจิตอาสากิลานธรรมที่ได้ทำงานเยี่ยมไข้ให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงการทำกิจกรรมดูแลจิตใจเพื่อคลายจากความทุกข์ด้วยพุทธธรรมในทางพุทธศาสนามาแบ่งปันให้ญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามรับฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้จากครูของเราในการน้อมนำประสบการณ์ของการรับฟังนั้นมาประยุกต์ในการดูแลใจของตนเองในขณะที่เราท่านทั้งหลายอาจได้มีโอกาสเผชิญกับความทุกข์ความสูญเสียพลัดพรากความเจ็บไข้การประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่พอใจไม่เป็นที่ต้องการปรารถนาหรือการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจทั้งหลายการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งปวงที่อาจจะนำมาซึ่งความทุกข์ทางใจว่าเราท่านทั้งหลายได้รับฟังก็สามารถประยุกต์บูรณาการในการคลี่คลายความทุกข์ทางใจของตนเองลงได้บ้างไม่มากก็น้อยจากประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้จากครูของเหล่านี้และก็สามารถที่จะได้ดำรงตนเป็นกัลยาณมิตรเพื่อเอื้อเฟื้อดูแลใจของผู้คนที่อยู่ในครอบครัวบุคคลผู้มีพระคุณทั้งหลายญาติมิตรพี่น้องและผู้คนที่อยู่ในสังคมที่เรารู้จักคุ้นเคยก็ดีหรือไม่รู้จักคุ้นเคยแต่มีโอกาสที่ได้พบปะเจอเห็นว่าก็มีความทุกข์ทางใจก็สามารถเข้าไปช่วยดูแลใจของท่านเหล่านั้นได้ด้วยประสบการณ์ของตนที่ได้รับฟังก็ดีได้ดูแลใจของตนในยามที่เป็นทุกข์ก็ดีในโอกาสต่างๆเพื่อเกื้อกูลต่อสังคมเพื่อนมนุษย์ที่เกิดมาร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ให้เกิดความผาสุกสงบร่มเย็นทางใจได้ไม่มากก็น้อยจึงจะขออนุโมทนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันวิทยุเครือข่ายที่รับยิงสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819นี้ในการร่วมกันเผยแพร่สารธรรมเพื่อขายทุกไปสู่ผู้คนในสังคมให้ได้ร่วมกันเรียนรู้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นก็ขออนุโมทนาสาธุในโอกาสนี้และขออนุโมทนาท่านผู้เป็นจุดเริ่มต้นของรายการก็คือครอบครัวปั้นลีและท่านผอ.ดร.จรูญใจซ้อนท่านผอ.ปัญญาจงจำปีและเด็กวัดกลุ่มเด็กวัดตั้งแต่ยุคเริ่มต้น ในการขับเคลื่อนรายการเพื่อสนับสนุนให้รายการนี้ได้ก้าวมาจนถึงปัจจุบันขอขออนุโมทนาสาธุในโอกาสนี้และนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาทางพระภิกษุจิตอาสากิลานธรรมทุกรูปจัดโยมจิตอาสากิลานธรรมที่ได้ทำหน้าที่ในการดูแลใจของผู้คนที่เป็นทุกข์ในโรงพยาบาลต่างๆที่เจ็บไข้รวมถึงญาติทั้งหลายตลอดถึงทำกิจกรรมในคลินิกของการดูแลใจเช่นคลินิกรักใจคลินิกพระคุณเจ้าคลินิกเยียวยาใจด้วยธรรมะคลินิกธรรมะรักษาใจเป็นต้นนอกจากนั้นก็ทำกิจกรรมในการดูแลใจของผู้คนผ่านกิจกรรมธรรมะปฏิบัติต่างๆแต่ก่อนอนุโมทนาสถานพยาบาลทั้งหลายที่เอื้อเฟื้อในการทำกิจกรรมของกลุ่มพระอาสากิลานธรรมซึ่งมีโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลวชิระสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันบำราศนราดูรโรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลชลประทานเป็นต้นและนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาหน่วยงานที่สนับสนุนเช่นหน่วยงานผู้บริหารและทีมหลังบ้านกองหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยสนมกรถไฟกรุงเทพสำนักงานสสส.ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมในโครงการของกิลานธรรมตลอดถึง ญาติโยมผู้สนับสนุนทุกส่วนทุกฝ่ายในโอกาสนี้และนอกจากนั้นที่สำคัญก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่ติดตามรับฟังซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจของกันและกันทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุ AM 819หรือว่าทางกลุ่มเพจ Facebook ของกิลานธรรมและนอกจากนั้นก็ก่อนโมทนาญาติโยมผู้ที่ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลด้วยปัจจัยต่างๆมาในโอกาสนี้โดยเฉพาะครอบครัวและครูของเราที่ได้เป็นบุคลาธิฐานธรรมได้เปิดเผยลีลาแห่งพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสื่อผ่านผู้คนให้ได้ร่วมเรียนรู้ร่วมกันเอาละญาติโยมท่านผู้ฟังนะประเด็นความทุกข์อย่างไรก็จะได้ติดตามรับฟังทั้งสองช่วงของรายการทั้งช่วงแรกช่วงธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียงและช่วงที่สองช่วงเยียวยาด้วยหัวใจขออนุโมทนาในส่วนของบทเพลงชีวิตนี้น้อยนักซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมสมเด็จพระญาณสังวรแต่ตอนนี้หมดตนาผู้ขับร้องคือคุณโยมปานธนพรแต่ยังกรุณาเป็นต้นเสียงในการเปิดเข้ารายการและปิดรายการอีกด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุในโอกาสนี้ก็ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์พระเถรอาจารย์ทุกรูปและก็แสดงความนับถือเพื่อนบรรพชิตสัทมิกทุกรูปภิกษุสงฆ์สามเณรทุกท่านมาในโอกาสนี้ และก็เจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการในการร่วมรับฟังรายการกีฬานะธรรมะเพื่อชีวิตในช่วงเวลานี้ทุกท่านทุกคนวันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการช่วงธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียงญาติโยมท่านทั้งหลายขอนำประเด็นที่น่าเรียนรู้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมรับฟังในวันนี้นั่นก็คือการรู้จักสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นทุกข์โดยเฉพาะในเรื่องของความตายจิตใจที่ได้งอกงามเมื่อได้มีโอกาสเรียนรู้จากความตายเหมือนดังคำที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าชีวิตเกิดความงอกงามและเติบโตด้วยปัญญาจากเท่าฐานที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เปลี่ยนผ่านหมุนเวียนเปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นวัฏจักรในประเด็นดังที่กล่าวแล้วนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังก็ปารภในเรื่องของการทำกิจกรรมครบร้อยวันของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งก็ได้มีทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าและญาติโยมผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาได้มาร่วมทำกิจกรรมอนุสรณ์แห่งความตายของอาจารย์อันเป็นที่เคารพซึ่งท่านอาจารย์นั้นเป็นผู้ที่หนึ่งเป็นอาจารย์ผู้ถวายความรู้แต่ประสงค์องค์สมณเณรกิลานธรรม 2. เป็นครูบาอาจารย์ของลูกศิษย์ลูกหาที่เราเรียนศึกษาในเรื่องของจิตวิทยาทางมหาวิทยาลัยที่มีชื่อแต่เมื่อท่านได้ละสังขารก็จึงทำให้การเวลาก็ล่วงเลยมาถึงร้อยวันจากจบท่านผู้ฟังลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระสงฆ์และญาติโยมและครอบครัวก็จึงได้จัดกิจกรรมอนุสรณ์แห่งความตายเพื่อรำลึกถึงความดีของอาจารย์รำลึกถึงสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ฝากไว้กับโลกนี้และลูกศิษย์ลูกหาถวายไว้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ได้ร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ของท่านอาจารย์เมื่อได้ทำพิธีกรรมทางสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยก็เข้าสู่กิจกรรมในการสนทนาญาติโยมท่านผู้ฟังก็ได้รับการสนทนาจากลูกศิษย์ลูกหาว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านก็แต่ละท่านก็ได้แบ่งปันความรู้สึกทั้งครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ท่านก็ได้แบ่งปันถึงว่าการที่ได้มาร่วมงานทำบุญร้อยวันเพิ่งจะได้เห็นการทำบุญร้อยวันในครั้งนี้เป็นการทำบุญที่เกิดบุญทั้งผู้ล่วงลับเกิดประโยชน์ทั้งครอบครัวลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เกิดปัญญาที่เข้าใจสัจธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งก็ได้แบ่งปันอธิบายสืบต่อในเรื่องนี้ว่าอะไรที่จึงทำให้เข้าใจอย่างนั้น หลายท่านก็ได้บอกกล่าวถึงว่าสิ่งที่ได้บอกว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจกรรมนี่นั่นก็โดยว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ซึ่งทำให้ได้เห็นว่าการที่ครูบาอาจารย์นั้นท่านได้ทำความดีคือการถ่ายทอดความรู้และถวายความรู้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งศิษย์ลูกหาท่านเป็นครูที่เป็นที่รักและเคารพและเป็นที่เจริญศรัทธาของพระสงฆ์องค์เจ้าและลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากซึ่งการทำบุญร้อยวันเพื่อระลึกถึงนี้นี่ทุกคนได้พร้อมใจกันมาเพียงแค่ทราบข่าวก็มีลูกศิษย์ลูกหาพระสงฆ์องค์เจ้ามากันมากมายเป็นร้อยก็ด้วยอะไรก็ด้วยทุกดวงจิตของทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าและญาติโยมลูกศิษย์ลูกหานั้นได้ระลึกถึงว่าสิ่งหนึ่งหรือบางสิ่งหรือมากสิ่งก็ตามที่อาจารย์ถ่ายทอดถวายความรู้อยู่ในตัวเราอยู่ในการเป็นผู้ที่จะดูแลใจของผู้คนดังที่อาจารย์ได้ถวายและบอกกล่าวแนะนำสอนสั่งให้และให้ได้ทักษะในการดูแลใจของผู้คนให้คลายทุกข์ตามที่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ทุกประการทุกคนก็ได้ทำหน้าที่นั้นเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เป็นทุกข์ให้คลายจากความทุกข์ด้วยวิธีต่างๆมามากมายจะน้อยจะมากจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแต่เมื่อใดก็ตามได้ประสบพบว่ามีบุคคลที่เกิดความทุกข์ขึ้นก็พร้อมที่จะเปิดใจก็มาช่วยดูแลชวนเรียนรู้ถึงความทุกข์นั้นและก็พากันค้นหาความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์หากการค้นหาวิธีแห่งความดับทุกข์และการปฏิบัติอันเป็นมรรคมีองค์8เพื่อกระทำซึ่งความดับทุกข์นั้นได้จึงทำให้วิธีที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดทักษะทั้งหลายอันเป็นหลักของอริยสัจทั้ง4นั้นเราได้นำมาดูแลใจของผู้คนให้คลายจากทุกข์ให้ใจเป็นอิสระพ้นจากความทุกข์นั้นอย่างต่อเนื่องเสมอมาและทุกครั้งที่เราได้ทำก็ทำให้เรานั้นเกิดปิติสุขได้ระลึกถึงอาจารย์เสมอว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดอยู่ในตัวเราอยู่ในวิถีชีวิตจิตวิญญาณของเราทุกคนเราจึงพากันมารวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงอาจารย์เหมือนกับมาขอบคุณท่านอาจารย์ที่ท่านได้ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นทักษะเหล่านี้ให้แก่เราทั้งหลายนี่จึงเรียกว่าเกิดเป็นประโยชน์ที่เราได้มาพบปะเจอกันนอกจากนั้นจะเรียกว่าเป็นการที่ทำให้เราได้เกิดความงอกงามเติบโตขึ้นจากเท่าฐานจบจากเท่าฐานอะไรการเติบโตนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพักฟังสารธรรมสักครู่ แล้วมาติดตามรับฟังกันต่อในช่วงที่2ช่วงเยียวยาด้วยหัวใจสักครู่พบกันเจริญพร
2: สารธรรมเพื่อชีวิตงอกงาม
3: สังคมที่มันจะดีมันเจริญก้าวหน้ามันต้องมีจุดหมายที่ใฝ่ปรารถนาอันสูงที่จะก้าวไปคนเรามีอะไรที่ดีที่มุ่งหมายที่จะทำเนี่ยใจมันก็จะห่างเหินจากสิ่งชั่วร้ายไปเหมือนอย่างเด็กทะเลาะกันตีกันมันไม่มีอะไรจะให้ทำให้คิดดีๆไม่มีจุดหมายให้มองมันก็จะมองหน้ามองตากันขัดกันแล้วก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันที่จริงคนไทยเราก็มีปัญญาทั้งไม่ว่าคนเหนือคนกลางคนใต้คนไหนหรอกแต่ตอนนี้ปัญญามันไม่สมานปัญญามันแตกแยกแล้วเอามาทำร้ายกันเพียงแต่แค่คิดมันก็คิดไม่ดีกันซะแล้วนั้นเปลี่ยนใหม่ต้องเอาปัญญาเนี่ยมาใช้ในทางที่สมานมาใช้รวมกันแล้วก็จะสร้างสรรค์ประเทศชาติก็จะเข้มแข็ง
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โต
0: คุยธรรมะเพื่อสร้างสุขปลดทุกข์ใจคลายทุกกายคุยกันสบายสบายกับพระอาสาคิลานธรรมสุขเต็มอิ่มกับธรรมะจากพระอาสาคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณช่วงเยียวยาด้วยหัวใจ
1: ขอเจริญพรท่านผู้ฟังพบกันในช่วงที่2ของรายการคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณในช่วงเยียวยาด้วยหัวใจในช่วงที่2นี้ก็จะได้มาแบ่งปันประสบการณ์ทั้งหลายต่อให้ญาติโยมได้รับฟังกันเนื่องจากช่วงแรกที่ได้กล่าวตั้งไว้ถึงว่าความงอกงามที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเติบโตในชีวิตจากเท่าทานหรือประสบการณ์แห่งครูบาอาจารย์ที่ท่านละสังขารไปอะไรที่เรียกว่าความเติบโตญาติโยมท่านผู้ฟังนั่นก็สืบเนื่องจากสิ่งที่ได้บังเกิดเป็นดวงปัญญาที่รู้แจ้งหรือเข้าใจว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความพลาดพลาดและการตายสำหรับทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์จากเดิมนั้นทุกคนนั้นถ้าถามว่าทุกคนเคยผ่านมิติของการตายมามากน้อยเพียงใดแต่ละคนก็คงมีประสบการณ์ในครอบครัวแตกต่างกันฉะนั้นก็แต่ละคนนั้นก็จะได้ประสบการณ์โดยตรงของตนเองตามวิถีที่ตนเองได้ประสบมานั้นซึ่งก็บางท่านก็ได้ประสบการณ์ที่เรียกว่าผู้คนในครอบครัวอาจจะเป็นปู่ย่าตายายหรือบางท่านก็ได้ประสบการณ์จากเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือคนที่รู้จักในสังคมต่างๆนานาซึ่งก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นๆจะได้เผชิญกับความพัดพาดทั้งหลายอย่างไรบ้างก็ได้สัมผัสถึงมิติความตายมากบ้างน้อยบ้างรับรู้ถึง ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความตายนั้นมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าพอมาเป็นคนที่ใกล้ชิดที่มีครอบหรือพันที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ที่เรารักเป็นพ่อที่เรารักเป็นญาติใกล้ชิดที่เรารักทำให้เกิดความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นด้วยความรักความผูกพันและความรักนั้นมากเท่าไหร่ก็มีความรู้สึกที่ถูกกระชากให้พัดภาครุนแรงมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้พบได้เห็นสิ่งนี้ทุกคนจึงได้เกิดดวงปัญญาว่าโอ้นี่หรือความตายเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แม้ว่าความตายที่เรียกว่าเป็นความธรรมดาแต่ก็ยังเรียกว่าเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นญาติโยมท่านผู้ฟังเมื่อรู้มาเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วนี่โยมหลายท่านผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาและครอบครัวก็รู้สึกว่าท่านอาจารย์นั้นท่านเป็นผู้ที่ได้เตรียมความพร้อมให้กับชีวิตในเรื่องของความสูญเสียพลัดพรากและความตายมาไม่น้อยมีเครื่องมือที่ดูแลใจของท่านได้เป็นอย่างดีจึงทำให้ท่านนั้นไม่มีความหวั่นไหวเลยในการดูแลรักษาพยาบาลคุณหมอให้ทำอะไรก็ทำเป็นคนไข้ที่ดีอยู่เสมอรักษาได้ก็สู้เต็มที่แต่เมื่อรักษาไม่ได้ก็ให้เป็นไปตามธรรมชาติก็จะมีความหวาดหวั่นวิตกหวาดกลัวกังวลสิ่งใดทุกอย่างท่านอาจารย์นั้นได้สื่อออกมาเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้ย้ำว่าถามว่าทำไมถึงได้สื่อออกมาเป็นการเรียนรู้นั่นก็เพราะว่าคำที่ท่านได้บอกกล่าวน่าสนใจและน่าน้อมมาสู่ใจที่เรียกว่าโอปนัญญิกธรรมเป็นสัจธรรมที่ควรน้อมเข้ามาสู่ใจเพื่อการเรียนรู้คำนั้นคืออะไรญาติโยมท่านผู้ฟังคำนั้นก็คือก็เพราะว่าความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่ามีไว้เพื่อให้กำหนดรู้หรือเข้ามาเรียนรู้นั่นเองความทุกข์นั่นเองมีไว้เพื่อให้ทุกข์แต่มีไว้เพื่อให้กำหนดรู้เพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็น้อมมาเพื่อกำหนดรู้เท่านั้นเองท่านอาจารย์สอนไว้อย่างนั้นดังนั้นท่านก็สื่อให้เราว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ทุกข์ทรมานแต่เป็นทุกข์ที่เรียกว่ามันเป็นเช่นนั้นของมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นตัดหางตามันเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้ไม่มีใครไปกำหนด ฎเกณฑ์อะไรมันได้ไม่มีใครไปหนีหรือป้องกันห้ามปรามสร้างทานอะไรมันได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือกำหนดรู้หรือเข้าไปเรียนรู้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปซึ่งเรียกว่าเป็นทุกข์ที่เป็นสภาพที่มันไม่หาตั้งอยู่อย่างนั้นได้ตลอดเวลามันต้องเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วแปรเปลี่ยนไปในท่ามกลางแล้วก็ดับไปในที่สุดจากนั้นก็เกิดขึ้นใหม่แล้วก็แปรเปลี่ยนไปในท่ามกลางแล้วก็สิ้นสุดดับไปเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเข้าไปกำหนดรู้หรือเรียนรู้กับคำว่าทุกข์คือการทนอยู่ในสภาพเดิมนั้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเข้าไปเรียนรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหล่านั้นก็เรียกว่ามีสาเหตุทุกเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะมีสาเหตุและเมื่อดับเหตุแห่งทุกข์ได้ก็สามารถที่จะทำจิตของตนให้เป็นอิสระจากความทุกข์นั้นได้นั่นเองท่านอาจารย์มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์แห่งพระสัทธรรมนี้เป็นที่พึ่งท่านจึงไม่ทุกข์เราก็จึงได้เห็นความงอกงามของท่านปรากฏอยู่เสมอทำให้ได้มาสะท้อนดูใจของเราทั้งหลายว่าท่านอาจารย์ไม่หวั่นไหวเลยมีแต่ใจของพวกเราที่ยังหวั่นไหวและหวั่นไหวอยู่ก็แสดงว่าท่านกำลังสื่อให้เราทั้งหลายนั้นได้เรียนรู้ว่าอื่นๆที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ในความตายที่ต้องพลัดพรากสูญเสียนั้นเนี่ยนั่นเพราะเราผูกพันน้อยเรามีความรักความห่วงใยน้อยก็จึงมีทุกข์น้อยหวั่นไหวน้อยดังนั้นพอมาถึงท่านอาจารย์เรารักมากผูกพันมากห่วงใยมากก็จึงหวั่นไหวมากก็เหมือนกับท่านจะสะกิดเตือนเราทั้งหลายว่านี่แหละคือความจริงที่ทุกคนจะต้องหาเครื่องมืออันเป็นอุปกรณ์แห่งธรรมเหมือนดังที่ท่านได้เตรียมตัวไว้นานแล้วท่านจึงไม่หวั่นไหวเราจึงต้องเตรียมตัวเหมือนดังที่ท่านได้เตรียมตัวเรานั้นจะได้ไม่หวั่นไหวผู้อื่นพัดพาจากเราไปเราหวั่นไหวยังมีโอกาสแก้ตัวแต่ถ้าตัวเราเป็นผู้พัดพาแล้วถ้าเรายังไม่มั่นคงหาความสงบอันเป็นที่พึ่งของใจไม่ได้เราเองนั่นแหละเป็นผู้ที่ต้องไปอบายไม่มีโอกาสที่จะสามารถฝึกตนใหม่ได้อีกแล้วเพราะเราเป็นผู้พัดพาคแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเป็นผู้ต้องเผชิญกับความพัดพาคเรายังมีโอกาสมากที่จะต้องฝึกตน จากการเรียนรู้นี้ว่าทำอย่างไรที่จะเรียนรู้แต่จะทำความจริงนี้อย่างเข้าใจแล้วสลัดเหตุแห่งทุกข์ก็คือความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นความรักห่วงใยและผูกพันเหล่านั้นให้เข้าใจตามเป็นจริงดำรงอยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านั้นแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญกับการสิ้นสุดดับไปแห่งเหตุเหล่านั้นได้อย่างเข้าใจและวางใจด้วยการเรียนรู้ถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นสภาพธรรมนั้นได้แก่ทุกข์ที่ทนอยู่ในสภาพเดิมนั้นไม่ได้ทั้งจากสิ่งที่มีชีวิตและจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เราต้องเผชิญทุกครั้งทุกคราวจนกว่าพระสัจธรรมที่จะมีกำลังอันเป็นที่พึ่งเข้มแข็งแห่งใจเรานั้นตั้งมั่นอย่างมั่นคงเราก็จะเป็นผู้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงพัดภาคจากลาเหล่านี้ได้โดยความที่เรานั้นไม่หวั่นไหวญาติโยมท่านผู้ฟังทุกศิษย์ลูกหาได้สรุปกันอย่างนี้จากการที่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันจะเรียกได้ว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งรู้แจ้งจากความตายที่ได้สูญเสียครูบาอาจารย์เป็นที่รักด้วยกันคนเดียวกันแล้วได้เห็นสัจธรรมของความมั่นคงของอาจารย์จึงได้มาสะท้อนย้อนใจของตนจนเกิดปัญญาจากความตายนี้จากเท่าฐานเหล่านี้มาจะตุกใจเราให้มีสติตั้งมั่นเพิ่มขึ้นจากโยมท่านผู้ฟังว่าเราจะต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้ตุกใจให้มากกว่านี้กับการเผชิญและเห็นสัมผัสการสูญเสียพัดพลาดกับทุกสิ่งว่ามันเป็นเช่นนั้นตามเหตุปัจจัยที่เรียกว่าปัจจัยการมันเป็นเช่นนั้นไม่มีอะไรจะไปเปลี่ยนแปลงห้ามปรามปัดป้องหรือหนีให้พ้นได้เพราะมันเป็นตถาคตมันเป็นเช่นนั้นของมันเองดังนั้นนี่เราก็จะต้องเรียนรู้ให้ชัดขึ้นให้มากขึ้นฝึกใจให้มากขึ้นและคลายความยึดมั่นผูกมัดด้วยความรักความผูกพันและความใจใจทั้งหลายเพราะว่าความสุขและความทุกข์ก็เป็นบ่วงเช่นกันความรักและความสูญเสียพลาดพลาดก็เป็นหลุมเป็นหลุมพรางที่ทำให้เรานั้นต้องติดอยู่เช่นกันฉะนั้นหากว่าเราท่านทั้งหลายได้รำลึกถึงอาจารย์เมื่อไรเราก็จะนึกถึงว่าเราเติบโตขึ้นหรือยังเรางอกงามจากเท่าฐานของท่านอาจารย์กันหรือยังญาติโยมท่านผู้ฟังวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมนั้นไม่อาจที่จะหนีวิถีชีวิตที่เป็นความจริงของครอบครัวความผูกพันพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายลูกหลานเพื่อนพ้องน้องพี่ ไม่อาจจะหลีกหนีข้อผูกพันเหล่านี้ข้อผูกมัดเหล่านี้ไปได้เพราะนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าเมื่อเราหนีไม่ได้เราก็ต้องพร้อมจะเปิดใจเรียนรู้ญาติโยมท่านผู้ฟังเรียนรู้ว่าเราจะสลัดความรักความผูกพันผูกมัดและความใกล้ชิดสนิทสนมเหล่านั้นลงได้บ่อยแค่ไหนถ้าเราฝึกใจได้บ่อยสลัดได้บ่อยสลัดได้บ่อยมากเท่าไหร่ใจของเรานั้นก็จะปลดคลายจากความยึดมั่นถือมั่นผูกพันเหล่านั้นได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่คือความงอกงามและความเติบโตของลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ได้มาพูดคุยสนทนากันในวันรำลึกอนุสรณ์แห่งความตายของท่านอาจารย์เพราะนั้นอาตมาเองก็เป็นรูปหนึ่งที่ได้รับการถวายความรู้จากท่านอาจารย์ก็จึงได้เรียนรู้แล้วก็น้อมนำวิถีที่ท่านอาจารย์ถ่ายทอดอันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้และได้ทรงจะทำเป็นแบบอย่างเพื่อเกื้อกูลผู้คนสังคมสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้พ้นจากทุกข์ให้เป็นอิสระจากความทุกข์ในอดีตการมาถึง 2,000 กว่าปีปัจจุบันท่านอาจารย์นั้นได้ต่อรหัสและนำมาถ่ายทอดในพุทธวิถีเหล่านั้นให้แก่เราทั้งหลายได้น้อมนำมาเพื่อดูแลใจของตนเองแล้วก็เพื่อคุณช่วยเหลือผู้คนสร้างหัวจิตหัวใจดวงจิตดวงวิญญาณของผู้คนในสังคมให้เป็นหัวจิตหัวใจแห่งความเพื่อคุณกรุณาต่อสรรพสิ่งในโลกนี้ด้วยจิตอันเมตตากรุณาให้ยิ่งขึ้นให้กว้างมากขึ้นให้สังคมนั้นเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาเหล่านี้สังคมก็จะอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเมื่อทุกข์ที่ปรากฏขึ้นเรามีวิธีของการดำรงอยู่อย่างเข้าใจมีเครื่องมือที่จะยกจิตยกใจให้อยู่เหนือความทุกข์เหล่านั้นได้อย่างเข้าใจเราท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นอิสระในการดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายผู้เกิดมานั้นจะมีอะไรพิเศษไปกว่านี้อีกก็คงไม่มีฉะนั้นการรำลึกถึงอาจารย์ทุกครั้งหรือว่าเราผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหานั้นเติบโตงอกงามทุกครั้งเสมอไปและทุกครั้งที่ได้เกื้อกูลดูแลใจของผู้คนนั่นคือจิตวิญญาณของท่านอาจารย์ที่ยังอยู่กับเราได้ทำหน้าที่ดูแลเกื้อกูลใจของผู้คนไปพร้อมกับเราทุกครั้งเสมอไปอาจารย์ไม่เคยจากพวกเราไปไหนด้วยความรู้สึกแม้ว่าสรีระสังขารธาตุของท่านจะแตกดับไปแล้วก็ตามแต่ทุกการเกื้อกูลและกรุณาคือทุกลีลาของท่านอาจารย์ที่ยังดำรงอยู่คู่กับโลกนี้ตลอดไปญาติโยมท่านผู้ฟังทุกคนได้สรุปคล้ายและเหมือนกันอย่างนี้ญาติโยมทั้งร้อยกว่ารูปคนที่ได้มาร่วมกันนึกถึงอาจารย์ญาติโยมท่านผู้ฟังจะเห็นว่าคำพูดที่ว่าการทำบุญร้อยวัน ของใครที่จะเหมือนกับท่านอาจารย์ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นวิถีใหม่เป็นมิติใหม่ที่ถ้าหากว่าการทำกิจกรรมอนุสรณ์แห่งความตายหรือมรณานุสติญาณิจรจะเกิดเป็นประโยชน์อย่างนี้ได้ในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลก็ตามก็คงจะเป็นการสร้างสรรค์ปัญญาให้เกิดขึ้นจากการเข้าถึงมรณานุสติได้เป็นอย่างดีฉะนั้นก็ขอน้อมนำมาแบ่งปันให้ญาติโยมท่านผู้ฟังได้ร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าวนี้เพื่อเผยแพร่ไปสู่แนวคิดของท่านผู้ฟังที่จะได้จัดกิจกรรมเหล่านี้ถ้าว่าไม่รู้จะไปจัดที่ไหนก็สามารถประสานติดต่อกับกลุ่มพระอาสาที่เราทำได้ติดต่อไปในเพจเฟซบุ๊กของพระอาสาที่เราทำได้ว่าขออนุญาตจัดกิจกรรมอนุสรณ์แห่งความตายเพื่อให้เกิดปัญญาเรียนรู้สามารถจะจัดที่ไหนได้บ้างก็สามารถประสานได้นะทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ดำเนินการเพื่อประสานจัดกิจกรรมต่อไปไม่ว่าจะ5คน10คน20 30คนหรือ50คน100คนก็สามารถทำได้ญาติโยมท่านผู้ฟังก็ขอฝากเป็นแนวคิดเอาไว้ในรายการของวันนี้เป็นกว่าแต่น้อมนำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ร่วมกันพอสมควรเก็บเวลาท่านผู้ฟังวันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการกีฬานักธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งสองช่วงของรายการก็หมดเวลาพอดีขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนรายการคือสถานีวิทยุเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เอก89จังหวัดยาลาและชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายวิทยุเครือข่ายที่รับผิดสัญญาตลอดถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันและโจมที่ติดตามมาฟังทุกท่านอันโอกาสนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้ขอทุกท่านมีความสุขสมหวังแก้วกล้าปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีรัศมีดินสุดไม่ขยายอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรก

0: ไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ว่าแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการซุดตัวของอาคารยังคงอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมทั้งนี้แม้ว่าโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างเร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการแก้ปัญหาพบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มดีขึ้นทั้งปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงรวมถึงการอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลนอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดฉีดอัดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียมเพิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำการลดดอกเบี้ยนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินการคลังควบคู่กับการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
2: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกโดยระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้ามีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดซึ่งการดำเนินนโยบายการเงินต้องสอดคล้องกับสาเหตุของเงินเฟ้อทั้งนี้แม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพโดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคส่งออกการลงทุนด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยมาตรการเฉพาะจุดควบคู่กับการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศได้อวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อน8ภารกิจชายแดนใต้ควบคู่ความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสงบสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
3: ่นายช่วยหอบยาเจ็บผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการสร้างความมั่นคงการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยย้ำว่าการรักษาความมั่นคงต้องดำเนินควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมกำชับทุกภารกิจมีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดจะบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสงบสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปฏิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ก็หมายความว่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกหมู่เราให้ตื่นตัวในการรักษาศีลห้าความจริงศีลห้านี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลท่านหลายแล้วก็มาถึงพุทธกาลแล้วจึงมาถึงสมัยนี้ญาติโยมทุกคนรู้จักรักษาศีลห้ากันดีอยู่แล้วมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปิดลูกน้องไม่เข้าไม่บุกรุกสาวไม่ดื่มสุราไม่ไรญาติโยมรู้กันอยู่แล้วโครงการนี้เกิดขึ้นก็เพื่อการต้องเตือนส่งเสริมให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนของเราให้รักษาศีลห้าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน 2. เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาตินี่เป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นส่วนรวม2 อย่างนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขถ้าทุกคนมีศีลห้าด้วยกัน 1. ไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นก็คือข้อบันทิบาท 2. ไม่ทุจริตคดโกงเพราะอัศจรรย์ทาน 3. ไม่เว้นผิดในกาลเมื่อกาลไม่ผ่าน 4. ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จผู้สาวาทถ้าไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษก็คือสุราเมรัยท่านหลายศีลห้าเป็นหลักประกันสังคมไม่ว่าสังคมไหนเล็กใหญ่ใดแค่ไหนก็ตามถ้าสังคมนั้นมีศีลห้าด้วยกันทุกคนแล้วสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขและแผ่ขยายทั่วออกไปเป็นตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติก็มีสันติสุขทั่วกันในที่สุดนี้ขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายทั้งวงการคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอท่านหลายจงระลึกถึงซึ่งศีลาจารวัตรระลึกถึงซึ่งกุศลผลบุญระลึกถึงซึ่งคุณงามความดีขอท่านหลายจงเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติท่านสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความประสงค์สิ่งนั้นจงทุกประ

ญาติโยมกำลังรับฟังรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมศีล5เพื่อประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819เพื่อน้อมนำหลักพุทธธรรมหลักศีล5ในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาการทำงานกิจการคณะสงฆ์ต่างๆมาฝากให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้ติดตามรับฟังโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติยาภรณ์เจ้าวาดและเจ้าจำนักเรียนวัดมนคิรีถนนอรุณอมรินทร์เชิงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีแขวงบางยี่ขันธ์เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนั้นท่านเป็นประธานรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมศีล5เพื่อประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819แห่งนี้ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันตลอดถึงผู้ขับเคลื่อนตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนั่นก็คือท่านผอ.ดร.จรูญใจสอนท่านผอ.ปัญญาชมจำปีและกลุ่มลูกศิษย์เด็กวัดทั้งหลายรอถึงผู้สนับสนุนรายการมาตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็ต้องขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นอกจากนั้นก็อนุโมทนาการสนับสนุนทุกส่วนทุกฝ่ายซึ่งรายการนี้เป็นความตั้งใจของพระเดชคุณหลวงพ่อผู้เป็นประธานรายการคือพระเดชคุณหลวงพ่อพระปริยัติยาภรณ์ถ้ามีความตั้งใจที่จะน้อมนำข่าวสารที่สร้างสรรค์เช่นนี้ไปสู่สังคมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นการร่วมกันสร้างความเจริญวัฒนาสถาพรให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองและเพื่อเป็นการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยและพร้อมกันนั้นก็เพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุข
ของประชาชนคนในชาติโดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดซึ่งก็ต้องขออนุโมทนาญาติโยมผู้ที่ติดตามรับฟังโยมทุกท่านทุกช่องทางมาในโอกาสนี้ในวันนี้นั้นกระผมแนตธรรมภาพพระครูศรีวิรุณกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานครในฐานะทีมงานข่าวสารของพระเดชคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติยาภรณ์เจ้าวาดและเจ้าสำนักเรียนวัดอมรคีรีก็ได้มาทำหน้าที่อีกเช่นเคยญาติโยมท่านผู้ฟังซึ่งก็ได้รับหน้าที่มาเป็นผู้ขับขานข่าวสารที่น่าสนใจให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังในตอนนี้อีกเช่นเคยซึ่งในโอกาสนี้นั้นก็ต้องขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระเถรอาจารย์พระเกจิอาจารย์พระธรรมกถึกผู้ทรงธรรมที่เคารพอย่างสูงและขอแสดงความนับถือพระภิกษุสงฆ์องค์สมณีเพื่อนบรรพชิตจะทำมิตรทุกรูปและขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการมาณโอกาสนี้ญาติโยมท่านสาธุชน ในวันนี้ก็แต่ผมได้จะมาภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมศีล5เพื่อประชาชนเพื่อที่จะได้น้อมนำข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังตามสมควรเก็บเวลาอยู่นะซึ่งในช่วงนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านในการข่าวสารพุทธศาสนาก็จะได้น้อมนำข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังตามสมควรเจอเวลาสืบต่อไปในช่วงนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังก็เป็นช่วงของเทศกาลก่อนเข้าพรรษาโยมปีนี้วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาญาติโยมท่านทั้งหลายก็มาท้ายเดือนกรกฎาคมเลยโยมซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่29วันที่29นั้นก็เรียกว่าเป็นวันพระจะขึ้น15ค่ำเดือน8หนที่2โยม
เดือน8วันที่2ซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมส่วนวันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8วันที่2ซึ่งก็ตรงกับวันที่30กรกฎาคมเนาะก็เรียกว่าเป็นฤดูการเข้าพรรษาซึ่งในการเข้าพรรษานี้ญาติโยมท่านผู้ฟังก็จะมีประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธตามประเพณี12เดือนในประจำเดือน8ย่อมนั่นก็คือประเพณีถวายผ้าน้ำฝนและเทียนพรรษาประเพณีอัสรหบูชาถวายผ้าจำนำพรรษาอายุนะท่านจะเห็นได้ว่าตามพระธรรมวินัยในการจะเข้าพรรษานั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ได้แสวงหาผ้าน้ำฝนนะหรือผ้าวัดสิกะสาดกหรือผ้านุ่งอาบน้ำฝนนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน7ไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน8 1เดือนก่อนเข้าพรรษาย่อมโดยเป็นพุทธบัญญัติที่พุทธองค์ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าภิกษุทั้งหลายนับแต่นี้เป็นต้นไปเราอนุญาตให้ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้ครองหรือใช้สอยผ้าอาบน้ำฝนและอนุญาตไว้ว่าผ้าอาบน้ำฝนนั้นมีขนาดของผ้าตามพระวินัยที่กำหนดนั่นก็คือปกคืบพระสุคตด้วยความยาวกว้าง2คืบครึ่งซึ่งการกำหนดความยาวและกว้างในปัจจุบันนั้นก็ประมาณราว4ศอกกับ3กระเบียดและทรงให้แสวงหาช่วงเวลา1เดือนก่อนขึ้น15ค่ำเดือน8และระยะเวลาในการอธิษฐานใช้ก็เมื่อได้ผ้ามาแล้วท่านภิกษุสามารถทำนุ่งได้ในเวลาครึ่งเดือนหรือขึ้น1ค่ำถึงขึ้น15ค่ำเดือน8และอธิษฐานไว้ใช้ตลอด4เดือนแห่งฤดูฝนก็หมายถึงว่านุ่งได้ก่อนครึ่งเดือนอธิษฐานได้เลยตั้งแต่ขึ้น1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น15ค่ำเริ่มใช้สอยได้พระญาติโยมก็สามารถถวายได้ถวายแล้วพระก็สามารถอธิษฐานนุ่งอาบน้ำฝนได้เพราะว่าฝนนั้นมักจะมาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วเหมือนอย่างทุกวันนี้ที่ญาติโยมต้องเจอฝนตกทุกเย็นทุกวันบางท่านก็เรียกว่าตากผ้าแทบจะไม่แห้งเพราะว่าฝนตกทุกวันออกไปค้าไปขายก็เรียกว่าพอเจอฟ้าฝนมืดครึ้มก็ใจหายละหยบการค้าขายถ้า
ถ้าฝนตกลงมาเนี่ยแม่ก็คงหวังกำไรได้ยากญาติโยมก็ใจอ่อนเหมือนกันแต่นั่นก็เป็นธรรมชาตินั่นก็คือฤดูฝนจบเพราะนั้นเนี่ยพระองค์ก็จึงทรงอนุญาตให้ใช้ก่อนได้ใช้ได้ก่อนเข้าพรรษากึ่งเดือนเป็นต้นไปแต่เข้าพรรษาก็ใช้ได้อีกใช้ได้อีกตลอด4เดือนคือตลอดฤดูฝนเลยคือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เลยกระทงนั่นแหละโยมเมื่อออกพรรษาแล้วก็ต้องวิกัปทำให้เป็น2เจ้าของหรือสลักเพื่อไม่เกิดเป็นอาบัติต่อไปอันนี้เป็นพระวินัยนะโยมนะเพราะนั้นจึงเป็นธรรมเนียมประเพณีไม่ว่าจะเป็นผ้ากฐินผ้าป่าผ้าอาบน้ำฝนโยมภิกษุสงฆ์ที่แสวงหาและใช้ผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านี้เป็นพุทธานุญาตที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงพุทธเมตตาและกรุณาต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาจึงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ได้ใช้ผ้าน้ำฝนผ้ากฐินและผ้าป่าได้ถือว่าเป็นธรรมเนียมเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นหรอกถ้ามิใช่พุทธศาสนานั้นไม่มีถึงใครจะไปแอบอ้างว่ามีก็คงไม่ใช่เพราะว่าธรรมเนียมเกิดขึ้นจากพุทธศาสนาหรอกในการถวายผ้าเช่นนี้เป็นไปตามพระธรรมวินัยดังนั้นในการถวายผ้าน้ำฝนเนี่ยก็จะมีการได้ถวายกันทุกวัดรวมถึงการถวายเทียนพรรษาญาติโยมท่านผู้ฟังอันนั้นเทียนพรรษานั้นนี่ก็จึงมีที่ไปที่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยทีเดียวโยมเราจะเห็นว่าเทียนพรรษานั้นมีความเป็นมาจากไหนอย่างไรญาติโยมก็เห็นว่าการถวายเทียนพรรษาเดิมก็ไม่ได้เรียกว่าถวายเทียนพรรษานะโยมนะเดิมนั้นเรียกว่าการถวายประทีปจบการถวายประทีปนั่นก็คือทำไมต้องถวายล่ะก็เพราะว่าประทีปนั้นให้แสงสว่างในเวลากลางคืนที่ไปที่มาก็คือว่าเมื่อภิกษุสงฆ์เรียนพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าองค์ก็ให้ภิกษุสงฆ์ได้ไปอยู่ตามถ้ำตามป่าตามป่าช้าใต้ร่มไม้เป็นกิจวัตรเพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัยข้างแม่น้ำห้วยน้องคลองบึงใกล้หมู่บ้านก็จะเห็นว่าที่พระองค์ทรงอนุญาตแบบนั้นเนี่ยก็โดยสมัยพุทธกาลนั้นในปฐมกาลแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าญาติโยมเห็นได้ว่ายังไม่มีพุทธานุญาตให้ภิกษุสงฆ์อยู่ตามวัดวาอารามเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่มีผู้ปรณาถวายวัดวาอารามไว้ในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นโดยธรรมเนียมของนักบวชในสมัยพุทธกาลในชมพูทวีปหรือในอินเดียก็จะอยู่ป่าเช่นภูเขาดงคัสสิริป่าศรีปัตนมิกทายวันหรือป่าหิมพานต์เป็นต้นเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เพราะว่าในสมัยอดีตการสมัยพุทธกาลนั้นกรมป่าไม้ยังไม่เกิดยงเพราะนั้นป่าเป็นสถานที่ที่ไม่มีเจ้าของนักบวชทั้งหลายก็ไปอยู่อาศัยปฏิบัติสมณธรรมได้แต่ปัจจุบันนี่ไปอยู่ลำบากหรอกเพราะว่าป่าไม้มีเจ้าของจะแล้วคืออะไร
ก็คือกรมป่าไม้กรมอุทยานจบนะกรมรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฉะนั้นเนี่ยต้องมีเจ้าของและพระก็คงไปอยู่ลำบากแหละฉะนั้นจะไปอยู่ไหนล่ะก็ต้องอยู่ตามวัดจะเป็นวัดป่าหรือวัดบ้านก็ตามต่อมาพอพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเราจะเห็นว่าพรรษาแรกพระพุทธเจ้าจำพรรษาที่ไหนก่อที่ป่าสิปัตนะมิกตายวัดยังไม่มีวัดนะยังไม่มีวัดต่อมาพรรษาที่สองที่สามก็จึงได้เสด็จมาจำพรรษาที่เวรุวันป่าไผ่ซึ่งเป็นวัดแรกที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายป่าไผ่อุทยานป่าไผ่นี้แก่พระพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาดังนั้นพระพุทธองค์ก็จึงประทับจำพรรษาที่พระเวรุวันป่าไผ่จากนั้นก็มีลัทธิวันสวนตาลนมพระเจ้าพิมพิสารถวายอีกต่อจากนั้นมาก็จึงมีพระเจตวันมหาวิมหารที่กรุงสาวัตถีดอกอนาถปิณิกะเศรษฐีมหาบาศกได้ถวายไว้และก็มีวัดบุพารามนางอนาถอาขอไปนางวิสาขามหาบาศิกาถวายไว้อัมพวนารามสวนมะม่วงก็คือเป็นสวนมะม่วงของหมอชีวกุมารพัฒน์ถวายไว้เมื่อมีวัดเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็จึงทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายนับแต่นี้ไปเราอนุญาตให้ภิกษุได้อาศัยอยู่ตามอารามหรือวัดที่มีทายกทายิกามีศรัทธาสร้างถวายไว้นับแต่นั้นมาพระก็อยู่วัดหรอกไม่ได้อยู่ป่าแล้วถามว่าอยู่ป่ามีไหมก็มีแต่ก็มาอยู่วัดเพราะมีสถานที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วไม่ต้องไปเลื่อนลอยอยู่ตามป่าเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเป็นต้นมานี่ภิกษุสงฆ์ก็จึงอยู่ตามป่าเขาลำนาไผ่ตามถ้ำตามป่าช้านะจบนะก็มีตำนานเล่าว่าภิกษุสงฆ์ที่รับกรรมฐานจากพุทธเจ้า30รูปก็จาริกไปเพื่อหาป่าเพื่ออยู่จำพรรษาก็เดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้พบกับผู้ใหญ่บ้านก็จึงได้สอบถามว่าพระสงฆ์ทั้ง30รูปเนี่ยจะพากันไปที่ไหนกันก็ได้รับคำตอบว่าพากันไปเพื่อแสวงหาสถานที่อยู่จำพรรษาผู้ใหญ่บ้านก็เลยมีความคิดที่เรียกว่าเป็นไอเดียสุดยอดเกิดขึ้นว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีพระสงฆ์จาริกมานานแล้วถ้าเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่ได้รู้กิตติศัพท์ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นได้ประกาศพระศาสนาอันเป็นพระสัทธรรมที่ประเสริฐวันนี้ได้มีโอกาสพบพระสาวกแม้จะไม่ได้พบพุทธเจ้าก็เหมือนจะได้พบพุทธเจ้าเป็นโอกาสอันดีของหมู่บ้านที่จะได้อุปถัมภ์บำรุงก็ถือว่าการได้เห็นสมณะเป็นโชคอันยอดเยี่ยมเป็นมงคลสูงสุดดังนั้นก็จึงได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง30อยู่จำพรรษาในหมู่บ้านซึ่งได้มีป่าท้ายหมู่บ้านหน้ารื่นรมก็ได้กราบรัตนาพระสงฆ์ก็ได้รับนิมนต์เพราะเห็นว่าเหมาะสมไม่ลำบากด้วยภัตตาหารและมีพื้นที่อันสงบสงัดไม่ไกลไม่ไกลจากหมู่บ้านนักสะดวกต่อการรับภัตตาหารและปฏิบัติสมณธรรม
ฉะนั้นก็จึงรับนิมนต์ผู้ใหญ่บ้านก็จึงได้ประกาศให้ชาวบ้านทั้งหลายว่าใครมีความสามารถจะอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณร30รูปที่มาปฏิบัติสมณธรรมซึ่งจะมาจำพรรษาในป่าท้ายหมู่บ้านของเรานี้30รูปใครจะดูแลอุปถัมภ์ได้กี่รูปก็แจ้งมา2รูป3รูป5รูป10รูป20รูปก็แล้วแต่ตามกำลังทรัพย์กำลังความสามารถกำลังของคนที่จะมาช่วยกันดูแลได้ไม่ใช่ว่ารับแล้วไม่ดูแลอะไรเลยอย่างนี้ไม่เอาถ้ารับแล้วก็จะต้องหนึ่งเปลี่ยวกวาดทำความสะอาดพื้นป่าให้โล่งเพื่อให้ปลอดภัยปราศจากงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์ต่างๆที่จะมาทำร้ายเบียดเบียนพระสองทำกุฏิให้สามถวายภัตตาหารเช้าเพลน้ำปานะและยาเภสัช 4. ถวายผ้านุ่งผ้าห่มการอุปถัมภ์ปัจจัย 4 ตลอดพรรษา 3 เดือนและ 5. ก็ถวายประทีปกลมไฟและสิ่งอันเหมาะแก่สมณะบริโภคตลอดพรรษา 3 เดือนฉะนั้นชาวบ้านก็จึงได้ทำหน้าที่ตามนี้เมื่อประสงค์รับปากญาติโยมชาวบ้านมาภาวนารับพระสงฆ์1รูปบ้าง2รูป5รูป10รูปบ้างก็จึงพากันไปเพี้ยวถางทำความสะอาดป่าท้ายหมู่บ้านญาติโยมแล้วก็ได้ทำการสร้างกุฏิ1รูปก็กุฏิ1หลังถวายพระที่มาจำพรรษาตามที่ตนเองได้ภาวนาเอาไว้ยอมก็จากนั้นเมื่อสถานที่พร้อมเสร็จก็ไปนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาอยู่จำได้ถวายอารามเป็นที่เรียบร้อยพอตกค่ำก็ได้จัดน้ำปานะและยาเภสัชมีน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยใสเนยข้นเป็นต้นมาถวายจากนั้นก็นำปานะทั้ง8น้ำปานะไปถวายพอตกกลางคืนก็เห็นว่าไฟฟ้าไม่มีหรอกไม่มีไฟฟ้ามันก็มืดพระสงฆ์องค์เจ้าท่านอยู่ในป่าสัตว์ร้ายก็อาจมาทำร้ายได้โจรผู้ร้ายมาก็อาจจะไปทำร้ายได้และนอกจากนั้นท่านก็ไม่สะดวกในการที่จะเข้าห้องน้ำห้องสุขาหรือเวลาพระที่มาด้วยกันเจ็บป่วยไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งพื้นที่ที่มันมืดมันจะไปดูแลเพื่อคุณช่วยเหลือกันมันก็คงลำบากผู้ใหญ่บ้านก็จึงได้ประกาศตีกองคล้องเปล่านะตีเกาะเคาะเปล่าเพราะไม่มีลำโพงเหมือนยุคปัจจุบันจบจะส่งข้อความไปทางเพจทางไลน์เหมือนปัจจุบันก็ไม่ได้เพราะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเพราะฉะนั้นก็ที่ใช้ได้ดีที่สุดก็ตีกรอบเคาะข่าวจบนะเปล่าร้องให้ชาวบ้านได้รู้ว่าใครที่รับอุปถัมภ์พระสงฆ์ไว้กี่รูปก็ให้จัดประทีปน้ำมันก็ดีประทีปคบเพลิงมีด้ามก็ดีไปจุดถวายให้แสงสว่างทั้งในทั้งนอกและโดยรอบของกุฏิพระรูปนั้นเพื่อสะดวกแก่พระสงฆ์องค์เจ้าหนึ่งท่านจะได้ถ่ายทอดข้อคิดธรรมะพระสัจธรรมคำสอนสองท่านจะเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสามท่านจะสนทนาธรรมสั่งสอนธรรมซึ่งกันและกันสี่เพื่อจะดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่เจ็บป่วยไม่สบายห้าเพื่อป้องกันภัยพิบัติครบ
ก็เพื่อเข้าห้องน้ำห้องสุขาจะได้สะดวกไม่ลำบากสัปยะกันทุกรูปทุกคนพอได้ฟังอย่างนั้นก็จัดเตรียมไปถวายนี่แหละจัดจบจึงเป็นที่มาของคำว่าการถวายประทีปโคมไฟสมัยก่อนก็จะเป็นประทีปน้ำมันจบนะมีถ้วยใส่น้ำมันแล้วก็มีไส้เตียนใส่น้ำมันตะเกียงต่อมาก็เป็นตะเกียงเจ้าพยุตะเกียงน้ำมันพอมาปัจจุบันเขาก็เปลี่ยนจากตะเกียงมาเป็นต้นเทียนจบพอใช้น้ำมันนั้นมันก็เลอะเทอะนะมันก็เลอะเทอะแล้วก็น้ำมันมันหมดตะเกียงมันก็ดับก็จึงเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นต้นเทียนโดยใช้ขี้ผึ้งบ้างไข่บ้างนะไข่จากสัตว์ต่างๆบ้างเอามาทำไส้ใส่เข้าไปแล้วก็จุดจบทำให้เกิดแสงสว่างแล้วก็ไฟทนไม่ต้องคอยเติมน้ำมันไม่เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนตั้งแต่นั้นมาการถวายประทีปก็จึงกลายเป็นถวายต้นเทียนพรรษานะโยมนะเพื่อให้แสงสว่างนั่นเองแต่มาปัจจุบันนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังก็จึงมีประเพณีหล่อเทียนพรรษาบ้างบ้านเราก็มีมาตั้งแต่อดีตว่าสมัยก่อนไม่มีเทียนขายเป็นต้นแบบนี้โยมก็จึงต้องหล่อกันเองตามวัดต่อและก็ได้ถวายบูชาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บูชาต่อพระรัตนตรัยก็มีประเพณีหล่อเทียนพรรษากันเกิดขึ้นทุกวัดทุกภาคของไทยแต่การหล่อนั้นบางทีก็หาวัตถุดิบยากอย่างนี้ก็สะดวกมีขายตามร้านตลาดก็ไปซื้อกันมาเอามาถวายแต่ทำไปทำมาทุกวันนี้เนี่ยอยากโยมการถวายนั้นก็มากมายเหลือเกินโยมนะจนบางวัดโดยเฉพาะในเมืองหลวงถวายไปแล้วบางครั้งบางทีก็ไม่ได้จุดหรอกโยมมันจุดได้ไม่หมดเพราะจะจุดมากเยอะเกินไปทุกเล่มทุกต้นที่ญาติโยมมาถวายก็คงลำบากโยมเพราะว่าอะไรควันของเทียนมันเป็นมลพิษโยมได้ทำลายธรรมชาติทำลายโอโซนเพราะมันเป็นไข่เป็นควันแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจุดมากประเดี๋ยวไฟไหม้ขึ้นมาจะยุ่งอีกเกิดเป็นภัยอันตรายก็จึงไม่ค่อยนิยมจุดกันแล้วเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เทียนก็ในเมืองหลวงไม่ค่อยจำเป็นเพราะมันมีไฟฟ้าแล้วญาติโยมก็จึงได้ปรับเปลี่ยนท่านผู้ฉลาดในการประกอบบุญกิริยาทั้งหลายก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นถวายเป็นข้าน้ำข้าไฟโยมนะมาเป็นการถวายเป็นข้าน้ำข้าไฟนะโยมนะการถวายเป็นข้าน้ำข้าไฟประจำพรรษาเพราะว่าแต่ละวัดนั้นก็จะต้องจ่ายข้าน้ำข้าไฟก็เป็นประโยชน์ยอมอันนั้นการประกอบบุญกุศลนั้นนี่หนึ่งให้เป็นบุญสองให้เป็นประโยชน์แต่ให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นจริงๆนะโดยประโยชน์นั้นก็แทนที่ปัจจัยนั้นจะไปซื้อเทียนเอามาถวายแต่ก็ไม่ได้จุดเนี่ยเอามาเป็นค่าน้ำค่าไฟก็จะเกิดเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนี่คือการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเป็นไปตามยุคสมัยซึ่งก็ถือว่าเป็นการดียอมเป็นการประกอบคุณกิริยาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยดังนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังที่จะถวายกองบุญเทียนพรรษาก็ถวายเป็นประเพณีในเบื้องต้นจบเพราะถือว่าเป็นประเพณีของชาวพุทธ
ป็นประเพณีของชาวพุทธในการถวายเทียนพรรษาและก็ปรับเปลี่ยนจากการถวายเทียนหรือหล่อเทียนก็มาเป็นการถวายค่าน้ำค่าไฟเพิ่มเติมยิ่งถวายได้จนครบพรรษา3เดือนยิ่งดีหยอกเพราะว่าวัดวารามต่างๆก็จะไม่ได้ลำบากเรื่องการแสวงหาค่าน้ำค่าไฟมาจ่ายเพราะบางวัดนี่ก็ลำบากไม่มีปัจจัยที่จะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟประจำเดือนแต่ละวัดก็ต้องบริหารจัดการกันละโยมเพราะวัดไม่เหมือนบ้านบ้านอยู่ในครอบครัวอาจจะ3คน5คน10คนก็ถือว่ามากสุดแล้วแต่น้ำใช้ไฟก็ 2-3,000 ถ้าเกิน 2-3,000 ก็คงโอ้โหเยอะจัดคงต้องมีการจะเรียกว่ามีการรณรงค์เพื่อให้ประหยัดกันละแต่วัดนั้นบางวัดอยู่กันมากหรอกอยู่กัน10 20 30 50 100 200 300รูปก็มีเท่านั้นยังไม่พอยังมีกิจกรรมของทางวัดที่เกิดขึ้นอีกมันก็ต้องใช้ไฟใช้ไฟใช้น้ำบางวัดต้องเปิดแอร์บางวัดเปิดพัดลมเพราะนั้นเนี่ยก็จึงทำให้เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนพิธีของการปรับเปลี่ยนก็จึงเป็นภาระของวัดที่จะต้องแสวงหาค่าน้ำค่าไฟส่วนบางวัดต้องประกาศให้ญาติโยมทำบุญกับน้ำค่าไฟเพราะแต่ละเดือนนั้นปัจจัยที่ญาติโยมทำบุญไม่พอที่จะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรอกเพราะค่าใช้จ่ายสูงบางวัดก็ 5,000 บางวัดก็ 10,000 บางวัดก็ 30,000 50,000 80,000 90,000 100,000 ก็มีเยอะฉะนั้นก็เมื่อปรับเปลี่ยนมาเป็นค่าน้ำค่าไฟประจำพรรษาก็ถือว่าถูกต้องเหมาะสมแก่การสมัยเราจะบอกว่าอดีตไม่มีก็ใช่แหละเพราะว่าไม่มีไฟฟ้านี่แต่ปัจจุบันเมื่อมีไฟฟ้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็ถวายเป็นกองบุญค่าน้ำค่าไฟไปแล้วจะนั่นในส่วนของพระอาบน้ำฝนหยกก็มักจะถวายกันนั้นในวันแรมหนึ่งค่ำหรือวันเข้าพรรษานั่นแหละหรือบางทีก็อาจจะถวายวันอาสาฬหบูชาเลยก็ได้ก็แล้วแต่ละวัดจะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมซึ่งการถวายผ้าน้ำฝนก็จะเป็นพุ่มผ้าน้ำฝนหรือบางวัดก็มีการถวายผ้าไตรจำนำพรรษาด้วยอยู่นะมีผ้าไตรจำนำพรรษาด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าในการถวายผ้าน้ำฝนก็ดีพระไตรจำนำพรรษาก็ดีบางวัดพระน้อยก็ถวายกันได้เลยแต่บางวัดพระมากพระเนรมากก็ต้องจับฉลากโยมต้องจับฉลากกันอย่างวัดอมรคีรีเนี่ยพระเนรมาก50-60รูปญาติโยมบางปีก็ญาติโยมมาถวายกันมากบางปีก็มาถวายกันน้อยแล้วแต่ญาติโยมอยู่ใกล้วัดไหนมีความเชื่อศรัทธาเคารพในวัดไหนก็ไปถวายกันวัดนั้นเรียกว่าเป็นการถวายผ้าน้ำฝนผ้าไตรจำนำพรรษาเพื่อที่ได้อุปถัมภ์บำรุงภิกษุสงฆ์สามเณรในพุทธศาสนาตามธรรมเนียมในการถวายกองบุญตามประเพณี12เดือนในเดือน8ก็ถือว่าเป็นประเพณีถวายผ้าน้ำฝนและเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์อุปเณรในพุทธศาสนานั่นเองก็ที่ไปที่มาของผ้าน้ำฝนนั้นก็ได้กล่าวถึงนางวิสาขามหาบาสิกาที่ได้เห็นว่า
ภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนานั้นไม่มีผ้าน้ำฝนเพราะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ภิกษุถือครองผ้าสามผืนเป็นวัดฉะนั้นก็จึงมีแค่ผ้าสามผืนวันหนึ่งเมื่อฝนตกพระสงฆ์ก็โดยพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าให้อาบน้ำ15วันหนึ่งแต่เมื่อเห็นฝนตกก็จึงขออนุญาตพระพุทธเจ้าอาบน้ำฝนกันเพราะผ้านุ่งมีแค่3ผืนนี่ถ้าจะเอาผ้านุ่งอาบน้ำก็จะไม่มีผ้าเปลี่ยนภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็จึงเปลือยกายอาบน้ำในขณะเดียวกันนางวิสาขาก็ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์พร้อมพุทธเจ้าเป็นประธานมารับพัฒหารที่บ้านใช้คนใช้ให้ไปนิมนต์จบพอคนใช้ไปถึงวัดเท่านั้นแหละเห็นพระสงฆ์แก้ผ้าอาบน้ำก็วิ่งตาลีตาเหลือกกลับมาบอกนางวิสาขาว่าไม่มีพระเลยมีแต่ชีเปยเต็มวัดไปหมดเลยแม่เจ้าจัดจบโดยที่นางคนใช้ตกใจเห็นพระแก้ผ้าอาบน้ำฝนกันเต็มวัดพระนางวิสาขาได้ฟังดังนั้นด้วยความฉลาดและความเป็นพระโสดาบันก็จึงได้รู้ว่าโอ้ภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาไม่มีผ้านุ่งอาบน้ำฝนต้องมาแก้ผ้าอาบน้ำเช่นนี้ไม่เหมาะแก่สมณะสารูปเลยนางจึงตั้งใจว่าจะขออนุญาตพระพุทธเจ้าได้ถวายผ้าน้ำฝนเมื่อฝนหยุดตกแล้วนางก็ใช้คนใช้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าใหม่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็อาบน้ำฝนเสร็จแล้วนุ่งสบงทรงจีวรเป็นปริมณฑลเรียบร้อยแล้วเมื่อนางเข้าไปก็ไปทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพระองค์ก็พาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมารับบาตรฉันพัฒหารในคฤหาสน์ของนางวิสาขานั่นเองจบเมื่อนางได้ถวายพัฒหารเป็นที่เรียบร้อยก็จึงเข้าไปกราบขออนุญาตพระองค์ว่าภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาไม่มีผ้านุ่งอาบน้ำฝนฉะนั้นก็จึงขออนุญาตพระพุทธองค์ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรในพุทธศาสนาเพื่อให้ภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรมีผ้านุ่งอาบน้ำฝนพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้นางวิสาขาได้ถวายนางจึงได้เป็นต้นแบบญาติโยมทั้งรูปแบบของประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนกันนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็จึงถือว่าเป็นธรรมเนียมในการถวายผ้าน้ำฝนซึ่งนางก็ขอพรเอาไว้ตั้ง8ประการยกการถวายผ้าน้ำฝนก็ถือว่าเป็นข้อหนึ่งในพร8ข้อนั้นพระเจ้าก็จึงอนุญาตนับแต่นั้นเป็นต้นมานี่แหละก็จึงถือว่าเป็นประเพณีของชาวพุทธยกนับแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนะโยมนะดังนั้นก็ในปีนี้เมื่อเทศกาลพระพรรษามาถึงก็บังว่าญาติโยมท่านสาธุชนเราชาวพุทธจะได้ร่วมกันในการถวายผ้าน้ำฝนและเทียนพรรษากองบุญค่าน้ำค่าไฟประจำพรรษาของแต่ละวัดเพราะว่าวัดวารามต่างๆต้องอาศัยญาติโยมอุปถัมภ์จึงดำรงอยู่และสืบสานแต่เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธเอาไว้ได้และการดำรงอยู่ของภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรก็จะสามารถดำรงอยู่ได้สัปปายะไม่ลำบากในการดำรงชีพแห่งสมณะวิสัยในพุทธศาสนาก็จะมีขวัญมีกำลังใจในการดำรงพระสัจธรรมคำสอนและพุทธศาสนามันคงยั่งยืนต่อไปด้วยการอุปถัมภ์บำรุงของญาติโยมนั่นเองก็คงจะได้เห็นญาติโยมได้ร่วมกันสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ้าน้ำฝนกันแต่วันอัสสรบูชาคือวันที่29
เป็นวันสำคัญของชาวพุทธญาติโยมก็จะได้ไปเยี่ยมเยียนกันที่วัดซึ่งเป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระสงฆ์เป็นวันที่พระสังฆรัตนะอุบัติขึ้นในโลกทำให้พระรัตนตรัยครบ3ประการในวันอัจฉริยบูชานี้คณะวัดอมรคีรีก็เชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมบุญในการถวายเทียนพรรษาและผ้าน้ำสงกรานต์ในวันที่29ก็ปฏิบัติธรรมถือบวชเนกขัมมะรักษาอุโบสถศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานและเวียนเทียนจบนอกจากนั้นในวันที่30ก็ถวายเทียนพรรษาและผ้าน้ำฝนวัดอมรคีรีนั้นก็จัดบุญพิธี2วันญาติโยมนะจัดบุญพิธี2วันดังนั้นเนี่ยญาติโยมท่านใดที่ไม่ได้เดินทางไปไหนประสงค์ที่จะมาร่วมในการสืบสานประเพณีของชาวพุทธในการถวายเทียนพรรษาและผ้าน้ำฝนก็มาร่วมบุญได้ที่วัดอมรคีรีถนนอรุณอมรินทร์เชิงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีแสงบางมีการเขตบางพัดกรุงเทพมหานครจบนะก็วันที่29นั้นวันอัสรบูชาก็เริ่มทำบุญตักบาตร8โมงเช้าวันที่30ก็ทำบุญตักบาตรอีกวันหนึ่ง8โมงเช้าเช่นกันจบก็จึงเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมบุญกุศลกันในโอกาสนี้เพื่อน้อมถวายบูชาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาในวันอัสสรบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้นะจบนะเอาละวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมสิ่ง5เพื่อประชาชนแล้วมาก็ได้นำข้อคิดสาระธรรมต่างๆมาฝากญาติโยมตามสมควรขออนุโมทนาขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM89 ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันวิทยุเครือข่ายที่รับเป็นสัญญาณตลอดถึงญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านในโอกาสนี้พบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับตอนนี้ก็ลากันไปเกิดที่นี้ให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังแก้วกล้าปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7: นางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TCEX 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพ

0: ับรู้และสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานที่10 2026รวบรวมผลงานจากศิลปินและครีเอเตอร์ไทยกว่า250รายพร้อมกิจกรรมกับผู้ธุรกิจเวทีสัมมนาและการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตั้งเป้าให้เกิดการจับผู้ธุรกิจกว่า500คู่เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์คาแรคเตอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานประชาสัมพันธ์สวนลำไยคุณภาพยกระดับสู่การส่งออกและวันเริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวลำไยจังหวัดลำพูนปี2569ยกระดับลำไย GI สู่ตลาดส่งออกเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์สวนลำไยคุณภาพยกระดับสู่การส่งออกและวันเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยจังหวัดลำพูนปี2569ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดลำพูนคือหัวใจสำคัญของการผลิตลำไยของประเทศไทยโดยเฉพาะลำไยเบี้ยวเขียวซึ่งเป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่สร้างรายได้มหาศาลปัจจุบันประเทศคู่ค้ามีความเข้มงวดเรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยพืชรัฐบาลจึงเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตลำไยที่ได้มาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบการย้อนกลับได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดให้กับผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าลำไยไทยจะยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนนันทพรฟั่นเครือสวทลำพูนรายงาน
1: เกิดเหตุถนนยุบตัวบริเวณถนนจักรเพชรก่อนถึงสะพานเหล็กล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าซ่อมแซมเสร็จแล้วการจราจรเคลื่อนตัวได้สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังแจ้งประชาสัมพันธ์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนยุบตัวบริเวณถนนจักรเพชรก่อนถึงสะพานข้ามเมกาพลาซ่าหรือสะพานเหล็กเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยระหว่างการซ่อมแซมได้มีการปิดการจราจร2ช่องทางเหลือช่องสัญจรได้1ช่องทางล่าสุดซ่อมแซมเสร็จแล้วการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวณฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแตงอาจารย์แตงโมนะคะในรายการลัดคิวหมอรามามาพบกับทุกท่านวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แนทนะคะสวัสดีค่
1: ส
0: ะ
1: วัสดีค่ะ
0: อา
1: อ
0: าจารย์แตงโมค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่เคยได้เจออาจารย์แนทตัวจริงเลยเราเจอกันทางไลน์เนี่ยเป็น
1: แล้วก็ซูม
0: ใช่ค่ะ
1: การประชุมนะคะ
0: ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับโรคของโรคติดเชื้อในเด็กนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องกลัวมากเลยนะคะเพราะมีโรคติดเชื้อมาทีไรอากาศหนาวเนาะโรคติดเชื้อก็จะตามมาทุกครั้งเลย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะถามอาจารย์แนทว่ามีโรคติดเชื้ออะไรที่พบบ่อยในเด็กบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่โรคติดเชื้อในเด็กนะคะถ้าเราดูว่าพบบ่อยเนี่ยเราก็ดูเป็นตามอวัยวะเนาะก็จะมีหลักๆก็คือตามโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นเป็นหลอดลมอักเสบหรือเป็นหวัดเนาะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเยอะถึงขั้นเป็นปอดอักเสบเนาะหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นโรคติดเชื้อในทางเดินอาหารเช่นอาเจียนท้องเสียถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณเนี้ยค่ะที่เราเจอได้บ่อยๆเนาะแต่ว่าที่รุนแรงกว่านั้นอาจจะเจอได้น้อยลงค่ะ
0: แล้วในแต่ละวัยของเด็กอะค่ะอาจารย์อย่างตัวเองเนี่ยมีลูก2ขวบก็จะกังวลว่าเอ้ยจะเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันในแต่ละวัยมันต่างกันไหมคะ
1: ก็มีความต่างกันเหมือนกันนะคะอย่างเพราะว่าแต่ละอายุเนี่ยเขาก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกันไปเนาะอย่างเช่นแบบถ้าเด็กเล็กไปเลยแบบเพิ่งเกิดอย่างเงี้ยค่ะอายุแบบเช่นพูดง่ายๆเดือนแรก1เดือนแรกเนี่ยภูมิคุ้มกันน่ะต่อให้ทานนมแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าภูมิคุ้มกันเขาก็อาจจะยังไม่ได้แบบสมบูรณ์เนาะเขาก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่รุนแรงได้เช่นติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในใน

0: เสบรุนแรงหรือว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนี่ยค่ะรวมถึงส่วนนึงมันก็จะเป็นการติดเชื้อที่เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะอยู่ในช่องคลอดของคุณแม่อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เกิดโรคในผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นได้พอโตขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะช่วงลูกของอาจารย์แตงโมค่ะช่วงประมาณพูดง่ายพรีสคูลคือไปประมาณสักเนอร์เซอรี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มไปแบบอาจจะไปศูนย์เด็กเล็กไปเนอร์เซอรี่เดย์แคร์เขาก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงจากการที่เขาไปเจอเด็กอื่นๆที่ไม่สบายเนาะหรือบางคนไม่ได้ไปอยู่บ้านเฉยๆแต่มีพี่คนโตเป็นไงคะคือเด็กก็อาจจะอยู่บ้านเฉยๆแต่ว่ามีพี่ที่ไปโรงเรียนแล้วเอามาเผื่อที่บ้านนะคะ
1: ตอนนี้ลูกเข้าเนอร์เซอรี่นี่คือเป็นหวัดวนกันวนมาอยู
0: ่
1: เป็นเดือนเลยค่ะ
0: บางทีพ่อแม่ก็จะเครียดแล้วเพราะว่าเหมือนกับลูกไม่เคยหายป่วยเลยใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆตามแบบธรรมชาติการเป็นหวัดอะเวลาแบบไม่สบายเป็นหวัดเนี่ยส่วนใหญ่น้ำมูกไอมันก็หนึ่งถึงสองสัปดาห์เนาะพอกำลังจะหายกลับไปเนิร์ดใหม่ติดใหม
1: ่ลูกคือแบบเป็นคราบน้ำมูกอยู่อย่างเงี้ยอยู่เป็นเดือน
0: ก็เลยมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนโอ้ลูกเราป่วยตลอดปีเลยแต่จริงๆมันจะเหมือนมีช่วงที่กำลังจะดีขึ้นแหละต้องบอกว่าช่วงที่กำลังจะหายป่วยอ่ะอาจจะเป็นช่วงที่อาการอาจจะหายแล้วเนาะแต่ว่าอาจจะอาการกำลังจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าภูมิคุ้มกันต่างๆอาจจะยังไม่กลับมา 100% นะคะบางทีพอเราส่งเขากลับไปเนิร์ดเขาก็เป็นช่วงที่ติดเชื้อใหม่ได้ง่ายที่สุดค่ะ
1: ก็ทุกท่านที่ลูกๆอยู่ในวัยเดียวกันกับแตงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ค่อยๆเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นจริงๆพออย่างคนวัยแบบเนอร์เซอรี่ไปอะค่ะพอช่วงเข้าปฐมมาจริงๆโอกาสจะเป็นพวกแบบหวัดอะไรมันก็จะน้อยลงนะคะเพราะว่าเขาอยู่รวมกันน้อยหมายว่าไม่ได้มีการใช้เข้าของเครื่องใช้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะเห็นว่าถ้าอย่างอาจารย์แตงโมเห็นปีนี้ไข้หวัดใหญ่เราก็จะเยอะใช่ไหมคะก
1: ็
0: จะเป็นคลัสเตอร์กีฬาสีบ้าง งานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะที่นี่ตัวเด็กเล็กๆอะค่ะอย่างแตงอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเด็กมากอย่างเด็กน้อยๆเลยเนี่ยเขาจะติดเชื้อง่ายกว่าผู้ใหญ่เยอะเลย
0: ก็มีส่วนจริงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเด็กเล็กเองเนี่ยภูมิคุ้มกันเขาอะค่ะก็อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์เท่ากับผู้ใหญ่เนาะไม่ว่าจะเป็นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเองหรือจริงๆพฤติกรรมบางอย่างก็จะทำให้เขาติดเชื้อง่ายขึ้นเพราะว่าใครมีลูกเล็กจะรู้ลูกชอบเอามือเข้าปากจ
1: ับ
0: นู่นจับนี่แล้วก็เอาของเข้าปากแล้วบางทีเชื้อโรคพวกนี้ไม่ว่าจะเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียเนี่ยมันเป็นเชื้อที่สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานค่ะอย่างเช่นที่ของเล่นหรือว่าของใช้ที่ใช้ร่วมกันเนี่ยบางทีเด็กคนนึงไม่สบายแบบมีน้ำมูกมีอะไรบางทีมือเนาะเด็กเขาก็จะยังไม่รู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้องเหมาะสมหรือเขาจะยังล้างมือไม่ได้แบบขนาดนั้นใช่ไหมคะหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยเขาก็คงไม่ได้แบบจะใส่ได้แบบเคร่งครัดขนาดนั้นก็อาจจะทำให้แบบการติดเชื้อมันอาจจะง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เด็กเล็กเนี่ยดูเหมือนจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ด้วยแล้วพอเป็นเชื้อบางเชื้อเนี่ยพอเป็นแล้วมันมีภูมิคุ้มกันก็อาจจะทำให้การติดเชื้อครั้งหลังๆอาการน้อยลงหรือบางคนอาจจะดูเหมือนแบบดูเหมือนอาการน้อยมากจนเหมือนจะไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดูเหมือนว่าเด็กอะติดเชื้อง่ายกว่าผู้ใหญ
1: ่
0: ค่ะ
1: อย่างที่บ้านตอนที่ลูกแบบเป็นหลักเดือนนะคะก็คือคุณแม่ก็จะคุณแม่เป็นหมอเด็กอะค่ะก็จะย้ำว่าต้องแบบกินน้ำต้มสุกเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: จนทุกวันนี้ก็ยังต้องกินน้ำต้มอยู่
0: จริงก็แบบเกินขวบหนึ่งก็พอไหวแล้วค่ะแต่ช่วงขวบปีแรกก็เห็นด้วยนะคะทานน้ำต้มสุกค่ะ
1: ท่านผู้ชมก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะบ้านที่มีลูกเล็กๆนะคะแล้วก็อาการติดเชื้อของเด็กนะคะเราจะสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์แดดว่าลูกเราเนี่ยมีอาการติดเชื้อเกิดขึ้นอย่างเช่นติดเชื้อทางเดินหายใจหรือว่าติดเชื้อทางเดินอาหารค่ะ
0: ก็โดยทั่วไปถ้าเป็นอาการเบื้องต้นติดเชื้อส่วนใหญ่เนาะก็มักจะมีไข้แต่ว่าไม่มีไข้ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าไม่เป็น 100% เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีไข้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นอาการอาจจะขึ้นอยู่กับชนิดของโรคค่ะถ้าสมมติว่าเป็นโรคทางเดินหายใจก็อาจจะมีน้ำมูกเนาะมีไอนะคะหรือว่าบางคนจะรู้สึกลูกถ้าเป็นเด็กเล็กอาจจะบอกว่ากลางคืนหายใจคลืดคลาดดูนอนไม่สุขสบายอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะขึ้นมาถึงขั้นมีหลอดลมหรือว่าปอดอักเสบเขาอาจจะดูหอบดูเหนื่อยมากขึ้นหรือว่าเวลาหายใจแม่จะรู้สึกเลยว่าหายใจดูแรงอ่ะดูอกกระแทกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการติดเชื้อในทางเดินอาหารก็อาจจะมีเรื่องของอาเจียนเนาะหรือว่าเบื่ออาหารแบบทานได้น้อยลงหรือว่าอาจจะตามมาด้วยถ่ายเหลวถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดอะไรเงี้ยได้ค่ะ
1: ก็เป็นอาการของ การติดเชื้อเบื้องต้นที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตได
0: ้แต่บางทีก็อาจจะต้องระวังถ้าเป็นเด็กเล็กจริงๆบางทีอาการเขาจะแบบ
1: ไม
0: ่ชัดเลยเพราะเขาอาจจะบอกเราไม่ได้แล้วอย่างยกตัวอย่างอย่างโรคหูอักเสบเงี้ยหูชั้นกลางอักเสบเราบอกว่าต้องมีไข้ต้องปวดหูแต่ว่าเด็กเล็กเขายังพูดไม่ได้ว่าเขาปวดหูอาจจะคุณแม่อาจจะสังเกตว่าลูกดูแบบมีไข้แล้วก็ดูงองแงกว่าเดิ
1: ม
0: บางคนจะรู้สึกว่าเด็กเอามือจับหูบ่อยขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอาการที่บางทีมันอาจจะเหมือนต้องแบบสังเกตนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์เหมือนเพิ่งมีประเด็นดราม่าไปเมื่อเร็วๆนี้เรื่องการเช็ดตัวลดไข
0: ้ใช่ ใช่ค่ะ
1: ตกลงว่ามันเป็นยังไงคะ
0: จริงๆถ้าตามของเราก็ราชวิทยาลัยกุมารเราก็อัปเดตแล้วเนาะเราก็มีแนวทางออกมาให้คุณพ่อคุณแม่คือจริงๆถ้าเป็นตามหลักฐานกันทางวิทยาศาสตร์การวิจัยแล้วกันเนาะก็เราก็ดูเราก็พบว่าจริงๆการลดไข้การเช็ดตัวเนี่ยอาจจะทำให้อุณหภูมิน่ะลดลงในช่วงแรกแต่สุดท้ายอุณหภูมิก็จะกลับมาเท่าเดิมหมายถึงว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าการมีไข้ทำให้ลูกรู้สึกไม่สบายตัวก็อาจจะเช็ดบรรเทาอาการให้เขาได้คือเนื่องจากว่าต้องบอกก่อนว่างานวิจัยส่วนใหญ่ของการเช็ดตัวลดไข้มันจะทำในประเทศเขตเมืองหนาวเพราะฉะนั้นเวลาที่เช็ดอะค่ะเด็กบางทีจะหนาวสั่นกว่าเดิมก็เขาก็เลยจะไม่ค่อยแนะนำให้เช็ดถ้าเป็นต่างประเทศแต่ว่าแต่ประเทศไทยอาจจะกลับกันคือบางทีหน้าร้อนเนาะสมมุติเมษายนอากาศ40องศาอย่างเงี้ยการเช็ดตัวเด็กบางทีเขาไข้สูงมากเขารู้สึกไม่สบายตัวจากภาวะไข้ก็อาจจะเช็ดก็ได้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่เนาะไม่ได้อันที่หนึ่งไม่ได้ห้ามเช็ดอันที่สองไม่ได้บอกว่าต้องเช็ดแต่ว่าถ้าจะเช็ดก็คือเช็ดด้วยน้ำปูนน้ำอุณหภูมิปกติหรือน้ำอุ่นแต่ว่าไม่ใช้น้ำเย็นแล้วก็ไม่ใช้น้ำราดลงไปบนเด็กเนี้ยค่ะ
1: ต้องไปเอาน้ำแข็งมาใส่ให
0: ้ก็คือแบบเอาทางสายกลางน้องแบบว่าเช็ดได้แล้วก็ไม่ต้องถูจนแบบเหมือนขัดถูขัดพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาแบบพอสมควรค่ะ
1: ตกลงก็คือสามารถเช็ดได
0: ้
1: แต่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องเช็ดในทุกกรณี
0: ใช่ต้องบอกก่อนว่ามีไข้ก็คือหลักที่สำคัญที่สุดคือการทานยาลดไข้การเช็ดตัวเหมือนเป็นสิ่งประกอบกันแต่บางทีก็เข้าใจแบบว่าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าอย่างน้อยได้ทำอะไรให้ลูกแล้วเนาะได้เช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะ
1: ใช่บางทีก็ไม่ยอม
0: ใช่
1: ร้องกันหนีไป
0: ใช่เพราะบางทีเหมือนเช็ดตัวอาจจะทำให้เด็กรู้สึกแบบไม่สุขสบายด้วยซ้ำเพราะเขาไม่ชอบให้ถูกตอนบางทีไม่สบายเนาะเขาไม่อยากให้จับต้องตัวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สุขสบายก็คิดว่าดูตามเด็กแต่ละคนดีกว่าว่าแบบถ้าลูกเราแบบเขาตัวร้อนจี่เลยแล้วเขาไม่รู้สึกไม่สบายตัวนั้นก็เช็ดดาวค่ะ
1: จะรู้สึกสบายขึ้น
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมให้กินยาลดไข
0: ้ใช่ใช่เลยอันนั้นสำคัญที่สุดค่ะ
1: แล้วอย่างติดเชื้อทางเดินหายใจอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะกังวลนะคะอาจารย์ว่าอุ๊ยอันนี้เรารักษากินยาอยู่บ้านได้ไหมหรือจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่ามันมีจุดดูยังไงอะคะอาจารย
0: ์จริงๆคิดว่าอันที่หนึ่งเลยขึ้นอยู่กับอายุโดยทั่วไปอ่ะจะบอกคุณพ่อคุณแม่เลยว่าถ้าน้อยกว่า3เดือนมีไข้อ่ะอาจจะต้องพามาโรงพยาบาลนะโดยเฉพาะถ้าน้อยกว่า1เดือนแรกมีไข้ควรจะพาไปพบแพทย์เพราะว่าเด็กน้อยกว่า1เดือนเขามีอย่างที่เมื่อกี้ตอนแรกกล่าวไปว่าเขามีโอกาสจะติดเชื้อที่แบบรุนแรงเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเด็กเล็กน้อยกว่า1เดือนมีไข้ควรไปพบแพทย์เสมอแต่ว่าถ้าน้อยกว่า3เดือนพูดง่าย1ถึง3เดือนบางทีถ้าเกิดว่าเขาไข้ต่ำอาการโดยทั่วไปเขายังดูดีอันนี้อาจจะพอดูอาการที่บ้านได้นะทีนี้ในเรื่องของการติดเชื้อในทางเดินหายใจเองอะค่ะถ้าส่วนใหญ่เราเวลาเราติดเชื้อทางเดินหายใจเราก็จะแบ่งเป็นส่วนบนเนาะกับส่วนล่างส่วนบนก็คือเป็นหวัดนั่นแหละเนาะมีน้ำมูกไอนิดหน่อยเลย
1: ต
0: ั้
1: งแต่คอ
0: ใช่ก็มีจริงๆก็จะมีคออักเสบเนาะแล้วก็มีเยื่อบุจมูกอักเสบนะคะแล้วก็หูอักเสบใช่ไหมคะซึ่งก็พวกนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะยังพอดูที่บ้านได้ในช่วงสัปดาห์สองวันแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาการที่ต้องไปโรงพยาบาลเช่นถ้าไข้สูงนะโดยเฉพาะถ้าสูงต่อเนื่องเกิน3วันนะคะหรือว่าทานไม่ได้บางคนอ่ะอาการไม่เยอะอาการอย่างอื่นไม่เยอะแต่ลูกไม่ยอมทานเลยทานไม่ได้ทานไม่ได้แบบไหนที่คิดว่าต้องไปโรงพยาบาลก็คือทานไม่ได้แบบไม่ถึงครึ่งของปกติของเขาอะค่ะหรือว่าปัสสาวะออกน้อยลงปัสสาวะสีเข้มกว่าเดิมคุณพ่อคุณแม่จะเห็นเลยว่าลูกแบบวันนี้ลูกดูไม่ค่อยปัสสาวะเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องพาไปโรงพยาบาลเนาะหรือว่าแบบถ้าหอบเหนื่อยอันนี้ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าหอบอะก็คงต้องมาโรงพยาบาลแล้ว
1: ไข้สูงนี้ทางหมอเด็กมีเอาแค่ไหนเป็นพิเศษนะคะอาจารย์
0: มันไม่มีตัวเลขชัดเจนจ้ะแต่ส่วนใหญ่ก็39ถ้า39นี่ก็ถือว่าสูงค่ะถ้าแบบบางทีแบบการติดเชื้อบางอย่างมันไข้สูงร้อยอย่างไข้เลือดออกบ้านเราก็ยังต้องระวังเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไข้สูงร้อยเกิน3วันเนี่ยควรจะไปพบแพทย์ค่ะ
1: ก็อาจจะเป็นจุดที่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตดูนะคะมีเรื่องของไข้สูงมีเรื่องของกินได้น้อยปัสสาวะน้อยลงหรือว่าถ้าเกิดน้องอายุน้อยมากๆน้อยกว่า1เดือนถ้ามีไข้ก็ควรจะมาโรงพยาบาล
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็อยากเคยเหมือนกับช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็จะประคบประหงมเนาะไม่ให้เด็กไปไหนเลยนะคะแล้วก็เหมือนก็มีคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่ให้เด็กไปเจอเชื้อโรคเลยเนี่ยค่ะก็จะยิ่งทำให้เด็กติดเชื้อง่ายขึ้นอันนี้จริงไหมคะอาจารย
0: ์มันก็มีส่วนจริงเนาะคิดว่าอาจารย์แตงหมอจะเคยได้ยินว่าไฮจีนไฮโปเทซิสเนาะที่เขาบอกว่าเหมือนถ้ามันเหมือนกับว่าต้องมองว่าเด็กอ่ะหรือลูกเราเป็นแบบเป็นนักเรียนคนหนึ่งเนาะการส่งเขาไปลงไปรับเชื้อบ้างมันก็เป็นเหมือนการสอนให้ระบบภูมิคุ้มกันอะเริ่มต่อสู้กับเชื้อต่างๆเนาะทีนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันคงต้องเป็นเขาเรียกว่าความสะอาดแบบสมดุลละกันเนาะ คือแบบ จะไปลูกไปคุ้มกับเชื้อโรคก็ไม่ไหวแต่ว่าแต่การที่แบบให้เขาได้ออกไปเล่นดินแบบหมายว่าไม่ใช่เล่นกับดินอย่างนั้นเนาะหมายว่าไปสนามหญ้าไปทะเลไปสนามหญ้าไป expose กับสิ่งแวดล้อมปกติบ้างมันก็เป็นการกระตุ้นให้เขาได้สร้างภูมิคุ้มกันด้วยจำเราดูกันช่วงโควิดเนาะจำได้ว่าช่วงนั้นนะปีโควิดจำได้ไหมคะว่าไม่มี ISV เลยเพราะว่าเราก็คือเราจับลูกอยู่บ้านก็ ISV ช่วงนั้นจริงๆ ISV ประเทศไทยมันมีทุกปีเน
1: า
0: ะแต่จะเห็นว่าช่วงปี2000เท่าไหร่20 21ช่วงนั้นอะ ISV เราก็พวกไปเลยหมอเด็กเราก็สบายนิดนึงไม่ใช่เพราะว่าจริงๆก็คือพอแบบลูกอยู่บ้านอะมันก็ไม่ได้ติด ISV ที่อื่นใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นอันนึงเนี่ยที่จะบอกว่าการที่ไปเจอบ้างมันก็จะแบบกระตุ้นให้เขามี natural immunity ก็คือมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติได้แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกคือเป็นแบบมันต้องบาลานซ์เนาะเป็นแบบสะอาดแบบสมดุล ก็
1: ไม่ใช่ว่า
0: ไม่ต้องไปคลุกกับเชื้อโรคอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึง RSV แล้วดีแต่พอรู้ว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องติดเชื้อก็อยากถามเรื่อง RSV ด้วยค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเคยได้ยินเชื้อไวรัส RSV ไหมก็เป็นเชื้อที่คุณพ่อคุณแม่กลัวมากแล้วก็จะพูดกันว่าถ้าติดเชื้อ RSV นี่ก็จะเหมือนก็จะเข้าโรงพยาบาลบ่อยให้ซื้อประกันไว้เลยเพราะว่าจะได้เข้าโรงพยาบาลแน่ๆเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะคะ
0: จริงๆ RSV เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจในเด็กเนาะที่เอาเป็นว่าแทบจะเจอได้บ่อยที่สุดแล้วละก
1: ัน
0: เนาะเด็กทุกคนจะต้องเคยเป็นเราก็ต้องเคยเป็นแต่ว่าสมัยก่อนเราไม่มี AATK ไม่มีที่ตรวจง่ายๆอย่างนี้นะเราก็แบบเป็นหวัดอยู่บ้านกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้ปัจจุบันมันตรวจได้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าแบบสื่อต่างๆเนาะโซเชียลมีเดียมันทำให้เรามีความมี aware มีความตื่นตระหนกตื่นรู้และตื่นตระหนกไปในเวลาเดียวกัน
1: ตระหนักและตื่นตระหนก
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือ ISV เองเนี่ยค่ะมันก็เวลาส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนว่า ISV เนี่ยมันเป็นหวัดอาการก็จะเหมือนเป็นหวัดธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ RSV ที่รุนแรงรุนแรงก็คือลงปอดเนาะมีลงไปที่ปอดหรือว่าต้องแบบใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยค่ะซึ่งกลุ่มนั้นก็มักจะเป็นเด็กที่อายุน้อยนะคะน้อยกว่า1ขวบลูกอาจารย์เกินแล้ว
1: โล่งใจมาก
0: น้อยกว่า1ขวบหรือว่าแบบมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือว่าโรคหัวใจแต่กำเนิดนะคะหรือว่าเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเยอะๆนะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงก็เขาก็จะมีโอกาสที่จะเป็น RSV แล้วก็เป็น RSV ชนิดรุนแรงแบบที่มีการติดเชื้อที่ปอดร่วมด้วยได้แต่ถ้าเกินกว่านี้หรือว่าไม่มีกลุ่มเสี่ยงเนี่ยโดยทั่วไปก็จะลิมิตอยู่ที่แค่อาจจะเป็นแค่เป็นหวัดนะหรือว่าหมายว่าเป็นแค่น้ำมูกไออย่างเงี้ยค่ะหรือเยอะหน่อยก็อาจจะหลอดลมอักเสบแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับปอดอักเสบอะไรค่ะ
1: ก็คืออาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยที่มีการติดเชื้อแล้วก
0: ็ใน
1: RSV เองก็อาจจะมีเชื้อตัวที่มันรุนแรง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในน้อยกว่า1ปี
0: น้อยกว่า1ปีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้อยกว่า1ขวบก็ภูมิคุ้มกันเขาอาจจะยังไม่ได้แบบดีนักก็อาจจะทำให้อาการเนี่ยเป็นได้มากค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้มันก็จะมีวัคซีนเยอะมากเลยนะคะอาจารย์แบบว่าปะเป็น10ชนิดเลยค่ะอยากทราบว่ามันคลุมได้หมดเลยไหมคะสมมติว่าเราฉีดแบบทุกอย่างที่เรามีแล้วหรือเราควรฉีดมากน้อยแค่ไหนนะคะ
0: จริงๆโรคติดเชื้อที่พบในเด็กหลายๆอย่างมันก็ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอย่างที่อาจารย์บอกจริงค่ะแต่ว่าก็บางอย่างเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนพื้นฐานเนาะบางอย่างก็จะเป็นวัคซีนเสริมที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องควักกระเป๋าเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งถ้าวัคซีนพื้นฐานที่รัฐบาลเรามีให้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนเนาะคอตีดบาดทะยักนะคะหรือว่าไวรัสตับอักเสบบีเนาะหรือว่าโรคหัดนะหัดเยอรมันแล้วก็คางทูรวมถึงโรคไข้สมองอักเสบ JE นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันที่รัฐบาลก็จะให้กับเด็กทุกคนฟรีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัคซีนเสริมเนี่ยก็ที่เป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนก็ที่เราเห็นกันบ่อยที่สุดก็คือวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ
1: ่
0: เนาะซึ่งวัคซีนโรคป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นอันที่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะให้ลูกฉีดเนาะแล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็นวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะเคยได้ยินว่าวัคซีน IPD ไหมคะก็จะเป็นตัวป้องกันโรคปอดอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Streptococcus เนี่ยมันก็จะเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงในเด็กนะคะก็นี่ก็จะมีวัคซีนป้องกันถัดขึ้นมาก็จะเป็นวัคซีนยังเป็นวัคซีนเสริมอยู่ก็จะเป็นวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสค่ะรวมถึงวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A เนาะเมื่อกี้ B นี่รัฐบาลให้ฟรี A นี่ต้องเสียตังค์แล้วก็ปัจจุบันอีกอันนึงก็จะมีวัคซีนป้องกันตัวมือเท้าเป็นวัคซีนป้องกันเอนโทรไวรัสเนาะแต่ว่าจะต้องบอกก่อนว่าไม่อยากให้เข้าใจผิดว่าฉีดแล้วจะไม่เป็นมือเท้าปาก เพราะว่าตัวมือเท้าปากเนี่ยเกิดจากไวรัสได้2ตระกูลใหญ่ๆเนาะก็คือคอกซากี้ไวรัสกับตัวเอนโทรไวรัสทีนี้เราพบว่าตัวเอนโทรไวรัสหรือ EV ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยเห็นมันจะเขียนว่าวัคซีนป้องกัน EV 71ทำไมต้องเป็น EV 71เพราะว่าตัว EV 71เองเนี่ยก็มีโอกาสแต่พบได้น้อยนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าใครจะเป็นคือมีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นสมองอักเสบหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ก็อันนี้ก็จะมีวัคซีนป้องกันโตเข้าวัยรุ่นไปเลยก็จะเป็นตระกูลพวก HPV วัคซีนนะคะวัคซีนป้องกันไวรัส HPV ที่ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งปากมดลูกค่ะใช่ก็ฉีดจริงๆถ้าวัคซีน HPV ได้ตั้งแต่อายุ9ขวบค่ะ
1: แล้วอย่างตัวอีสุกอีใสเนี่ยค่ะสมัยเรามันจะไม่มีเพราะมีคนในบ้านคนนึงเป็นก็จะทุกคนก็จะเป็นรวมอยู่
0: จะได้
1: เพราะว่าอยากจะเป็น
0: จริงๆก็วัคซีนอีสุกอีใสมีช่วงมีมาประมาณน่าจะอาจจะช่วงเราโตแล้วประมาณนึงก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็เป็นวัคซีนทางเลือกละกันค่ะสามารถฉีดได้ในเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบขึ้นไปค่ะโดยฉีด2เข็มนะคะถ้าส่วนใหญ่เราก็จะฉีดที่ประมาณ1ขวบแล้วก็ไปกระตุ้นช่วงประมาณ4ขวบแต่ถามว่าถ้าเลย4ขวบแล้วฉีดคือฉีดไปได้เรื่อยๆค่ะอยากฉีดเมื่อไหร่ก็ฉีดค่ะใช่ก็ถือว่าคือเลย1ขวบให้เกิน1ขวบขึ้นไปฉีดได้หมายถึงว่าถ้าบังเอิญแบบ5ขวบแล้วเพิ่งรู้ตัวลูกยังไม่เคยฉีดอีสุกอีใสอยากฉีดก็ฉีดได้ค่ะก็มันก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคอีสุกอีใสซึ่งเราก็หวังว่าถามว่าฉีดแล้วยังเป็นได้ไหมมีโอกาสนะคะแต่ว่ามันจะน้อยกว่าความรุนแรงอ่ะจะน้อยพวกนี้ตุ่มน้อยกว่าภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าค่ะอีกอันนึงที่เราคิดว่ามันอาจจะป้องกันพอได้คืองูสวัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าที่อย่างที่เราทราบกันว่าถ้าเราเป็นงูสวัดอ่ะเวลาถ้าเราเป็นอีสุกอีใสหลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยเชื้อมันก็จะไปหลบอยู่ในร่างกายของเราพอเราอายุเยอะขึ้นตอนที่เราสูงอายุมันก็อาจจะภูมิคุ้มกันเราตกลงน้องเราก็จะเป็นกลายเป็นงูสวัดในช่วงนั้นได้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสก็อาจจะช่วยลดโอกาสการเกิดงูสวัดตอนอายุมากๆได้ค่ะ
1: เคยได้ย
0: ิน
1: มา
0: ตอน
1: เด็กว่าถ้าเราเป็นแล้วเราจะไม่เป็นอีกแล้วร่างกายเราจะต้องคืนและที่มีโอกาส
0: ส่วนใหญ่จะไม่เป็นซ้ำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เคยเป็นอีสุกอีใสแบบด็อกิวเมนต์แล้วเป็นแน่ๆค่ะไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนนะก็ประหยัดไปได้ก็คือไม่ต้องฉีดค่ะ
1: ไม่เหมือนงูสวัดนะคะจำว่างูสวัดเขาบอกคือเป็นแล้วก็ฉีดได้
0: ใช่ใช่
1: แต่อีสุกอีใสก็คือถ้าเป็นแล้วไม่ต้องฉีด
0: ใช่ค่ะ
2: มาแล้วเคยได้ย
0: ิน
2: ความเช
0: ื่
2: อเกี่ยวกับงูสวัดมาเยอะเลยถ้าเป็นครบหนึ่ง
0: รัดตัว
1: ลาก่อย
0: ถ้าครบรัดตัวก็จะตุยอย่างนี้ใช่ไหม
1: ยังไม่เคยเห็น
3: มันเป็นครบเหมือนกัน
0: มันน่าจะเป็นที่มาว่าแปลว่าถ้าเป็นครบตัว ก็คือหลายเดอร์มาโตมเนาะหมายถึงว่าหลายหลายเส้นประสาทเนาะเท่ากับเขาก็จะเป็นภาวะเขาเรียกงูสวัดแบบแพร่กระจายเนาะก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้ใช่ใช่ค่ะ
1: น่าจะทำบุญมาไม่ค่อยดี
2: น่าจะบุญใจกรรมไม่ค่อยดี
1: มันจะมีเหมือนเคยแต่งอ่านในของฝรั่งมันจะมีว่าแบบแอนตี้วัคซีนอะไรเงี้ยของไทยมีเยอะ
0: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆโชคดีเนาะที่เราเป็นหมอเมืองไทยแอนตี้วัคซ์เมืองไทยน้อยมากแบบคนไทยเนี่ยต้องบอกว่าผู้ปกโดยเฉพาะผู้ปกครองเรามีความแบบ
1: โรแว็ก
0: ซ์ใช่เรามีความแบบว่าตระหนักในเรื่องประโยชน์ของวัคซีนมากๆเลยแบบเมืองไทยนี่ต่างกับเมืองนอกจริงๆอ่ะเมืองนอกจะแบบมีแอนตี้แว็กซ์จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยแต่ว่าเมืองไทยอ่ะไม่ค่อยมีอาจจะมีแบบถ้าคือเราอันถามว่ามีไม่มีเราดูจากอะไรเนาะคือเราดูจากอัตราการครอบคลุมการให้วัคซีนซึ่งทางภาครัฐก็คือกระทรวงสาธารณสุขเขาจะมีการเก็บข้อมูลอยู่แล้วโดยทั่วไปอัตราการรับวัคซีนของคนของเด็กไทยอะค่ะจะเกินคาด 80-90% อยู่แล้วคือดีอะถือว่าดีก็จะมีช่วงที่มันดรอปไปบ้างช่วงโควิดบางทีช่วงนั้นมันไม่ใช่ว่าอะไรหรอกคือกลัวไม่อยากไปโรงพยาบาลก็จะหลุดไปบ้างกับอีกแอเรียบางแอเรียมันจะมีแค่บางแอเรียที่อัตราการรับวัคซีนยังไม่ถึงเป้าเช่นทางแถบ4จังหวัดภาคใต้อันนี้ค่ะบางทีมันก็จะมีเรื่องศาสนามีอะไรมาเกี่ยวอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่
1: ก็น
0: ับ
1: ว
0: ่
1: าของเราน
0: ี
1: ่
0: ของเราถือว่าใช่ค่ะดีมากนะคะ
1: แนะนำถ
0: ้
1: าเก
0: ิ
1: ดท
0: ่
1: านในย
0: ัง
1: ไม่ได
0: ้
1: ร
0: ับ
1: ว
0: ั
1: คซ
0: ี
1: นตามอายุใช่ไหมคะก็ควรจะไปรับวัคซีนลูกๆน้องชายมันจะมีสมุดเด็กจ
0: ีนอาจจะลองกลับไปเปิดมันจะมีช่วงอายุบางทีมันลืมเพราะว่ามันจะถึงประมาณ2ขวบครึ่งเนาะแล้วมันจะเว้นไปอีกที4ขวบมันนาน
1: แต่ยังไม่ได้พลิกไปหน้าหลังจากนั้นเลย
0: ถ้าเกิดว่าแบบบางทีอาจจะเผลอลืมไปแต่ว่าไม่เป็นไรถ้านึกได้เมื่อไหร่ก็รีบไปแคชอัพให้ครบค่ะ
1: นี่เรามาที่คำถามจากทางบ้านกันนะคะของคุณปอป้อมทองนะคะสวัสดีครับคุณหมออเรื่องการใช้มือถือมีผลกระทบต่อการนอนหรือไม่ครับและแสงไฟจากหน้าจอมือถือมีผลกระทบต่อการนอนอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับขอบคุณที่อยู่ข้างๆการอดนอนมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับคุณปอก็เป็นแฟนประจำรายการของเรานะคะก็จะส่งข้อความมาทุกครั้งเลยเนาะก็ขอบคุณคุณปอมากเลยนะคะก็เรื่องของการใช้มือถือต่อการนอนเนี่ยก็คิดว่าก็มีผลจริงๆนะคะอย่างแต่ก็มีผลกระทบจริงๆนะคะเท่าที่แตงเคยอ่านอาจจะไม่ได้แบบได้ข้อมูลละเอียดไม่ได้แบบจำเป็นข้อมูลละเอียดนะคะก็คือการใช้มือถือเนี่ยก็มันก็จะมีเรื่องของแสงไฟหน้าจออย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีผลทำให้มีปัญหาเรื่องของการนอนยากได้นะคะก็อาจจะอย่างเคยมีอาจารย์แจ็คมาออกบอกว่าให้อยากให้ถ้าเกิดเป็นโควิดก็ให้นอนพักแต่ว่าต้องเอามือถือไปเก็บก่อนนะ
0: เพราะบางทีเรานอนไม่หลับเราทำอะไรเราก็ถ่ายมือถือต่อไปมันก็ยิ่งนอนไม่หลับต่อไปไหมคะ
1: ใช่
0: ไหมเป็นเหมือนกัน
1: เป็นก่อนตื่นมาตีหนึ่งแบบว่ามาถ่ายมือถือแล้วก็นอนไม่หลับไปเลย
0: เขาบอกว่าบลูไลท์เนาะมันจะกระตุ้นแบบเหมือนการรับรู้ของสมองมันทำให้เหมือนมันตื่นเนี่ย
1: ใช่ค่ะงั้นก็ถ้าเกิดคุณปอคิดว่าเหมือนเคยได้ยินว่าถามเรื่องการนอนรอบแล้วก็คิดว่ามือถือเนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหาของเรื่องของการนอนเป็นความเสี่ยงอันนึงค่ะก็แนะนำว่าถ้าเกิดเข้านอนเนี่ยอาจจะเอามือถือไปไว้อีกห้องนึงก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาถ้ามือถืออยู่ใกล้ๆเนี่ยมีงานวิจัยว่ายังไงเราก็ยังคิดถึงมันอยู่แล้วจะแบบวางคว่ำไว้เนาะก็อาจจะถ้าไม่อยากจะให้เราใช้เราอาจจะเอาไปไว้อีกที่นึงหรือว่าปิดไปเลยหรือว่าอาจจะตั้งเป็นแบบมันตั้งได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ค่ะแบบเป็นฉุกเฉิน
0: แต่นี้ส่วนตัวนะใช้วิธีไปชาร์จไกลๆแต่ก่อนนะชาร์จหัวเตียงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบอาจารย์บอกคือบางทีตื่นมาเราก็เล่นมือถือตอนนี้ก็เลยไปชาร์จไกลๆมันจะต้องเดินไปก็คืออาจจะมีความขี้เกียจบ้างอาจจะทำให้เราแบบความมันไม่ใช่แบบคลำหยิบมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบลองดูค่ะเผื่อจะช่วยได้เพราะถ้าอดนอนวันรุ่งขึ้นเราก็จะอ่องๆนิดนึงแล้วตอบอะไรก็จะงงงวย
1: การอดนอนก็อาจจะทำให้ร่างกายภูมิคุ้มกันต่ำ
0: ใช่ค่ะ
1: คำถามต่อไปนะคะกรณีที่เป็นไข้รุมๆแต่ไม่สูงมากและมีปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวร่วมด้วยนี่คืออะไรคะ
0: จริงๆไข้รุมๆถ้าฟังดูอย่างนี้น่าจะแปลว่าไม่สูงเนาะไวการติดเชื้อไวรัสหลายๆตัวเนี่ยทำให้มีปวดเมื่อยตามตัวได้มันเหมือนทำให้มีกล้ามเนื้ออักเสบนิดๆหน่อยๆได้ก็จะมีปวดเมื่อยตามตัวได้แต่ว่าถ้าไข้สูงและมีปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเนี่ยอาจจะต้องระวังเพราะว่ามีโรคการติดเชื้อหลายๆโรคที่เป็นแบบนี้เช่นไข้หวัดใหญ่เองก็จะมีไข้สูงปวดตามเนื้อตามตัวได้ปวดกล้ามเนื้อได้เนาะไข้เลือดออกเองก็เป็นลักษณะไข้ปวดเมื่อยตามตัวได้นะคะหรือว่าอย่างไข้เขาเรียกไข้เลือดออกไข้ยุงลายไหมชิคุนกุนย่าก็จะชิคุนกุนย่าจะเป็นไข้เลือดออกเขาเรียกว่าไข้ยุงลายไอ้ไข้ใช้ภาษาไทยว่าอะไรนะชิคุนกุนย่า
1: ก็เรียกชิคุนกุนย่า
0: ก็คือค่ะจ๊ะอันนั้นจะเป็นไข้กับปวดตามข้อจะไม่ใช่ตามเนื้อตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไข้ลุ่มๆแต่ว่าไม่ได้แบบสูงไม่ไข้ไม่สูงมากแล้วปวดเมื่อยตามตัวนิดหน่อยเนี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นการติดเชื้อไวรัสทั่วไปค่ะ
2: ถ้าเกิดใช้ยา
0: ฆ่
2: าเชื้อไข้ที่ออกเคยได้ยินคุณหมอเขาพูดถึงว่าจริงๆแล้วไข้เลือดออกช่วงไข้สูง
0: เพราะว่าจริงๆไข้เลือดออกเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสเดงกีเนาะคนเราก็คือสามารถติดเชื้อไวรัสเดงกีจากการที่มียุงลายที่มีเชื้อมากัดนี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไข้เลือดออกส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่รุนแรงจะมีส่วนน้อยที่เป็นแบบรุนแรงนี้มันรุนแรงอย่างที่บอกว่าที่ถามว่าทำไมรุนแรงช่วงไข้ลมเพราะว่าไข้เลือดการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกมันทำให้มีการรั่วของสารน้ำออกมานอกหลอดเลือดเพราะฉะนั้นช่วงที่ไข้ลมมันจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำได้เยอะคนไข้หรือว่าผู้ป่วยก็จะมีภาวะความดันตกความดันต่ำในช่วงนั้นได้ค่ะรวมถึงมีเลือดออกในช่วงนั้นได้เพราะว่าช่วงไข้ลงมันจะมักจะเป็นช่วงที่เกล็ดเลือดมันต่ำด้วยค่ะก็จะมีเลือดออกอย่างเช่นเลือดออกในทางเดินอาหารพูดถึงไข้เลือดออกเมื่อกี้ก็ขอโทษลืมวัคซีนโรคติดเชื้อที่ป้องกันด้วยวัคซีนอีกอันนึงก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะปัจจุบันเราก็มีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้วนะคะก็สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ขวบขึ้นไปไม่มีปลายติดค่ะผู้ใหญ่ก็ฉีดได้50 60ก็ฉีดได้ฉีด2เข็มห่างกัน3เดือนค่ะ
2: แล้วต้องมีการเพราะว่าติดนะคะหรือว่าฉีดแค่2เข็ม
0: จบณจุดนี้ถ้าตามข้อมูลจากการศึกษาของตัววัคซีนในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเนี่ยยังไม่มีการฉีดกระตุ้นก็คือ2เข็มจบเลยแต่ว่าเราคงต้องดูติดตามต่อไปเนาะจริงๆวัคซีนตัวนี้ก็มีใช้ในประเทศไทยมา2น่าจะ2ปีแล้วค่ะแล้วก็มีบางประเทศที่เขาใช้เป็นลักษณะเป็นวัคซีนที่ให้ทุกคนเป็น National Program อย่างอินโดนีเซียหรือว่าทางแถบอเมริกาใต้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบราซิลอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการให้ใน National Program ในนี้ค่ะใช่
1: แล้วแต่ช่วงนี้ไข้เลือดออกฮิตฮอตไหมคะหรือช่วงนี้เป็นโรคอะไรคะ
0: จริงๆไข้เลือดออกเรามีอยู่ตลอดนะคะถ้าดูตามตัวแต่เพียงว่าบางทีถ้าบอกว่าในโรงพยาบาลรามาเราจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราแบบรับเป็นศูนย์รับลิฟต์เลยรับเคสเราต้องหนักประมาณนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆมีอยู่ตลอดค่ะเพราะว่าไข้เลือดออกมันจะมาช่วงฝนเพราะว่าฝนปุ๊บมีแหล่งน้ำขังแหล่งน้ำขังก็เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลายมันก็จะมาคู่ๆกันคือจริงๆจริงๆฉันดูไปมันก็ติดเชื้อได้ทั้งปีเนาะช่วงฝนก็ไข้หวัดใหญ
1: ่
0: มือเท้าปาก พอปลายฝนต่อหนาวก็ RSV อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้ทั้งปี
2: หน้าร
0: ้
2: อนฝนก็ตก
0: หน้าร้อนฝนก็ตกจริงแต่ปีนี้ไข้หวัดใหญ่เราแย่แบบทั้งปีเลยจริงๆเน
1: า
0: ะอาจารย์อาจจะเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: เยอะมากค่ะ
0: เพราะว่าเดิมเราจะคิดว่าไข้หวัดใหญ่มันเป็นช่วงแบบช่วงฝนเนาะช่วงปรากฏว่าปีนี้มันแทบจะเกือบตลอดเลยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลย
1: น่าเกิดใครนี่แบบว่าจะซ่อมบ้านเลยจะได้ซ่อมไหมเนี่ย
0: เพราะว่าไม่หยุดคือไข้หวัดใหญ่อ่ะอันนี้แบบด้วยความเป็นหมอเด็กเนาะเราจะบางทีเขาก็อาจจะส่วนใหญ่อ่ะที่เป็นเวลาเป็นคลัสเตอร์หรือเป็นเยอะๆอ่ะจะเป็นเด็กโตหน่
1: อ
0: ยโดยเฉพาะช่วงใกล้สอบเพราะว่าใกล้สอบทุกคนต้องอะไรเก็บคะแนนไม่อยากหยุดเรียนเป็นไข
1: ้
0: ก
1: ็ไป
0: ทีนี้ห้องเรียนเนาะห้องนึง50คนอะแบบเราไม่ได้ใส่แมสแล้วห้องเรียนเดี๋ยวนี้มันติดแอร์ค่ะการระบายอากาศอะไรมันก็ไม่ได้ดีเท่าสมัยก่อนที่มันเป็นห้องโล่งๆแต่ไม่ติดแอร์ก็ไม่ไหวเนาะร้อนแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้แบบ
1: เชื้อ
0: ใช่พัดลมอันนี้ก็คือพอเป็นห้องแอร์มันก็จะทำให้แบบเวนทิเลตไม่ดีอะไรเงี้ยไข้หวัดใหญ่ก็มักจะเจอช่วงมันช่วงที่ผ่านมาก็จะเจอในช่วงแบบเด็กโตหน่อยเงี้ยค่ะแล้วพอตุลามันก็เหมือนซาไปนิดนึงเนี่ยพฤศจิเปิดเทอมปุ๊บ
1: ทำไม
0: เป็นเลยใช่
1: อย่างมีเครื่องด แบบกรองอากาศมันก็ช่วยไหมคะ
0: มันอาจจะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศมันไม่อาจจะไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสได้ทั้งหมดนะคะใช่ค่ะ
1: นี่ก็อาจจะมีงานให้ทำตลอดทั้งปี
0: หมอเด็กมีแบบมีเป็นระรอกระรอกใช่ค่ะ
1: โอเคมาคำถามถัดไปนะคะคุณหมอคะรบกวนสอบถามมือเท้าปากหรือแปรงใจหน้าเด็กๆจะมีน้ำมูกร่วมด้วยไหมคะ
0: ก็มีได้เลยค่ะก็คือมือเท้าปากเนาะหรือว่าเหอแปรงใจหน้าเนี่ยมันจะโรคคล้ายๆกันเดี๋ยวอาจจะงงว่าเอ๊ะอะไรคือเหอแปรงใจหน้าเนาะเหอแปรงใจหน้าก็เป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันเกิดจากเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกับที่ทำให้เกิดมือเท้าปากนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่มีที่มือที่เท้าแค่นั้นก็เหมือนเป็นปากอย่างเดียวส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นเด็กเล็กแหละก็จะมักจะเป็นเด็กเล็กอาจจะไม่ได้แบบส่วนใหญ่คำว่าเล็กก็คืออาจจะแบบไม่ได้เกิน 8-9 ขวบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเด็กโตก็ยังเป็นได้เนาะแต่พูดได้ฟังว่าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กแล้วก็อยู่ดีๆก็มีไข้สูงเจ็บปากหรือว่าบางทีก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะเห็นแผลในคอเองด้วยซ้ำหรือบางทีก็ถ้าไม่เห็นอาจจะเป็นแบบไม่ยอมกินข้าวอ่ะเพราะเขาเจ็บคออะไรเงี้ยค่ะพวกนี้ก็มีไอน้ำมูกร่วมด้วยได้ค่ะมันเป็นอาการโดยเหมือนอาการร่วมกันของการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนี้ก็มือเท้าปากก็มีน้ำมูกได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมีคือมีได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยมีนะคะมือเท้าปากหรือแปรงใจหน้าเนี่ยมักจะแบบไข้เจ็บปากอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะ
1: คำถามถัดไปนะคะ เด็กตัวร้อนสูงคนชิดตัวด้วยน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นค่อนไปทางร้อนดีคะพยาบาลบางโรงพยาบาลบอกน้ำอุ่นบางโรงพยาบาลบอกน้ำเย็น
0: จริงๆน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยแหละค่ะหรือว่าอุ่นนิดนึงได้ค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับต้องร้อนจี๋เนาะร้อนจี๋เช็ดไปลูกก็อาจจะไม่สบายตัวน้ำเย็นอาจจะทำให้เขาหนาวเพราะว่าเวลาที่แบบเขามีไข้อ่ะก็ไอตัวเส้นเลือดส่วนปลายมันจะหดอยู่แล้วก
1: ็
0: คือเพราะฉันยิ่งใช้น้ำเย็นอ่ะมันจะยิ่งหดมันจะยิ่งแบบเหมือนหนาวสั่นก็จะจริงๆแนะนำเป็นน้ำอุณหภูมิห้องหรืออุ่นนิดหน่อยคือบางทีอย่างหน้าร้อนนะเราเปิดน้ำมาก็ร้อนแล้วมันก็คือบางทีน้ำอุณหภูมิห้องมันก็เหมือนจะเป็นน้ำอุ่นไกลๆแต่ถ้าอย่างช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยเราอาจจะน้ำอุ่นนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะ
1: คำถามถ
0: ั
1: ดไปนะคะ
0: เ
1: ก
0: ิ
1: ดไหลย้อนม
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: ด
0: ู
1: แลตัวเองจนหายขาดได้ไหมคะก็เป็นโรคความคิดของเรานะคะก็สามารถดูแลตัวเองให้หายขาดได้นะคะก็มีคนไข้บางท่านที่หายขาดก็มีเหมือนกันนะคะก็อาจจะหนึ่งก็คืออาจจะดูก่อนว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงไหมอย่างเช่นเราอาจจะอ้วนมากเนี่ยค่ะก็จะทำให้เป็นกรดไหลย้อนได้หรือว่าเรากินอาหารที่มันเผ็ดรสจัดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการกินแล้วนอนเลยนะคะหรือว่าอาจจะกินพวกชากาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดูนะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องไปกินยารักษาก็อาจจะให้คุณหมอจ่ายยาเรื่องกรดไหลย้อนให้แล้วก็ลองปรับพฤติกรรมร่วมไปด้วยก็สามารถที่จะหายขาดได้แล้วก็อีกอย่างก็อาจจะระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยค่ะบางทีเจอคนไข้แบบมีความเครียดมีความซึมเศร้าเนี่ยค่ะบางทีก็อาจจะมีส่วนให้มันเกิดการอักเสบมีกรดออกมาจากกระเพาะเยอะค่ะก็อาจจะทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนเรื้อรังได้
2: ขออนุญาตแปลความสำคัญนิดนึงค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์เรามีท็อปิกที่เหมาะกับคนเป็นกรดไหลย้อนมากค
1: ่
2: ะมีชื่อหัวข้อว่าอาหารสำหรับคนเป็นกรดไหลย้อนค่ะอาจารย์เราต้องฝากทุกท่านนะคะติดตามรายการและคุณหมอในวันพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นด้วย
1: พรุ่งนี้ก็คนที่ถามมานะคะก็จะมาฟังพรุ่งนี้ได้นะคะคำถามถัดไปนะคะน้องหายจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แล้วแต่น้องยังไอเป็นบางเวลาติดกันเป็นชั่วโมงเพราะอะไรคะ
0: อันนี้อาจจะต้องดูก่อนว่าอันที่หนึ่งเขามีภูมิแพ้อาจจะมีโรคประจำตัวไหมนะคะมีโรคภูมิแพ้อยู่เดิมไหมนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นเนี่ยจริงๆหลังการติดเชื้อไวรัสเองอะไม่ว่าจะไข้หวัดใหญ่ RSV หรือโควิดเองอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้มีการยังมีการติดเชื้อหายไปแล้วแต่ว่ายังมีการอักเสบหรือการซ่อมแซมของตัวทางเดินหายใจอยู่ค่ะเขาก็อาจจะยังมีอาการไออยู่เป็นพักๆได้อีกอันนึงที่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะจริงๆอาจจะต้องไปพบแพทย์เพราะว่าอาจจะมีภาวะที่เขาเรียกว่าหลอดลมไวเด็กๆบางคนอาจจะเป็นภาวะหลอดลมไวตามหลังการติดเชื้อไวรัสอันนี้อาจจะต้องถ้าเป็นเยอะแต่ช่วงนั้นมันมักจะแบบไอกลางคืนนะคะจานก็แบบหายพูดง่ายๆการติดเชื้อหายไปแล้วยังเหลือความอักเสบอยู่มันก็กระตุ้นให้เราไอแต่ถ้าไอกลางคืนไอแบบบ่อยไอทุกคืนเลยหรือว่าแบบนอนไม่ได้บางทีเด็กดูแบบ ถ้าจะไม่ได้นอนไอทั้งคืนเนาะหรือว่ามีต้องลุกขึ้นมาแบบไอจนอาเจียนอะไรเงี้ยอาจจะต้องพาไปตรวจนิดนึงว่าเป็นพวกหลอดลมไวอะไรอยู่หรือเปล่าค่ะ
2: ขอแชร์ค่ะอาจารย์เพราะว่าเมื่อกี้อ่านคำถามแล้วไม่ถูกลองไปเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้ก็เป็นเหมือนกันค่ะอาจารย์หายโควิดมาประมาณเกือบครึ่งปีแล้วค่ะเพราะว่ายังมีไออยู่เลยแล้วก็เป็นลักษณะไอแบบไอแห้งแล้วก็ไอเรื่อยๆไม่มีสาเหตุ
0: คือภาวะลองโควิดจริงๆมันเจอได้จริงอยู่ว่าเจอได้เยอะสุดก็คือ3เดือนแรกหลังหายเนาะแต่ว่ามันเจอได้ประมาณเอาเฉลี่ยกันประมาณปีนึงหลังจากเป็นค่ะใช่แต่ถ้าเกิดแบบไอเรื้อรังจริงๆเนาะแบบบ้านเราประเทศไทยเนี่ยยังเป็นดินแดนของวัณโรคเพราะฉะนั้นถ้าไอเรื้อรังเกินเดือนนึงนี่น่าจะต้องไปตรวจเหมือนกันเนาะอย่างน้อยก็ต้องไปดูว่าแบบถ้าโดยเฉพาะถ้าเกิดในบ้านมีใครไอเรื้อรังอีกสักคนน่ะถ้ามีประวัติสัมผัสคนไอเรื้อรังอาจจะต้องยิ่งต้องระวังพวกกลุ่มการติดเชื้อวัณโรคด้วย
1: จริงค่ะเพราะว่าเนี่ยแตงลงเยี่ยมบ้านรอบๆโรงพยาบาลแล้วมันมีเคสวัณโรคแบบอยู่
0: จริ งๆว
1: ั
0: ณโรคในประเทศไทยเราเป็นขักขึ้น
1: ขักขึ้นใช่ไหมก็อาจต้องระมัดระวังในที่ชุมชนหรือว่าในที่ที่มันแออัด
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะคำถามถัดไปนะคะหมอครับถ้าอากาศหนาวมากๆมันจะทำให้เส้นเลือดของเราหดตัวลงแล้วมันจะมีผลอันตรายต่อผู้สูงอายุไหมครับเพราะผมเข้าใจว่าเส้นเลือดจะต้องบีบตัวลงเพื่อทำให้ร่างกายอุ่นเลยสงสัยว่าจะมีผลอันตรายต่อผู้สูงอายุไหมครับก็ถ้าเกิดอากาศหนาวนะคะก็อาจจะทำให้เส้นเลือดบริเวณมือเท้าเราหดตัวลงได้นะคะแต่ดังคิดว่ามันคงไม่ได้ถึงกับไปทำให้เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุเนาะยกเว้นว่าอยู่ในที่แบบหนาวมากแบบอยู่บนดอยหรือว่าอยู่ในต่างประเทศเนี่ยค่ะก็อาจจะมีผู้สูงอายุที่อาจจะเสียชีวิตจากการที่อุณหภูมิมันต่ำเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยู่ในห้องแอร์แล้วมันมีการเส้นเลือดหดลงเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดอุณหภูมิมันต่ำเกินเนาะแล้วก็ร่างกายไม่สามารถที่จะปรับตัวได้เงี้ยค่ะก็อาจจะอันตรายเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะเป็นแก๊งที่ระบบในร่างกายเขามันอาจจะทำงานช้าแล้วก็ไม่ได้ตอบสนองไวเท่าพวกเราเนาะอย่างเช่นฮีทสโตรกอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นง่ายนะคะเพราะเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าระบบการหิวน้ำระบบการป้องกันตัวของเขามันจะช้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีผู้สูงอายุก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่มันร้อนไปหนาวไปอย่างเงี้ยค่ะคำถามถัดไปนะคะคุณหมอคะรบกวนสอบถามค่ะถ้าฉีดวัคซีนหลักที่อนามัยแล้วอยากเสริมวัคซีน IPV ที่คลินิกสามารถฉีดต่อกันได้เลยไหมคะหรือว่าต้องเว้นระยะน้องกำลังจะ2เดือนค่ะ
0: แปลว่าฉีดวัคซีนหลักที่ตอนอายุ2เดือนไหมเพราะปกติวัคซีนหลักเราจะฉีดตอนอายุ2เดือนแต่ไม่เป็นไรค่ะก็แต่ว่าฉีดได้ค่ะเพราะว่าวัคซีนของอายุ2เดือนคือเนื่องจากตารางของเด็กไทยแล้วกันเนาะ2เดือนเนี่ยเราจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบไอกลบาดทะยักแล้วก็ตับอักเสบบีแล้วก็เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิปนะคะซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียเนาะอันนี้จะเป็นเข็มรวมนะคะแล้วก็หยอดตัวโรต้านะคะซึ่งถ้าคุณแม่อยากจะให้ IPD เนี่ยไม่ได้เป็นข้อห้ามไม่ได้มีต้องเว้นระยะแต่ว่าจริงๆกำลังสงสัยเหมือนกันไม่แน่ใจว่าคุณแม่แบบอันที่ไปฉีดที่อนามัยนี่เป็นวัคซีนอายุของอายุ2เดือนเลยหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าสามารถฉีดต่อกันได้เลยค่ะเพราะว่าที่บอกว่าฉีดต่อกันได้เลยเพราะว่าตัว IPD เองเป็นวัคซีนเชื้อตายนะคะแล้วก็ตัววัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักไอกรนพวกนั้นก็เป็นเชื้อตายนะคะก็สามารถไม่ต้องมีช่วงเว้นระยะได้ค่ะ
1: ว
0: ั
1: คซ
0: ี
1: นส่วนใหญ่สามารถที่จะให้รวมพร้อมกันได้ในวันเดียว
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะใช่
1: คนไข้บางทีชอบถามว่ามันพร้อมกันได้มากสุดกี่เข็ม
0: โอ้ยจริงจริงอันนี้ถามอาจารย์แตงโมในฐานะคุณแม่หลับได้ประมาณกี่เข็ม
1: คุณแม่หรอคะสักสามก็เริ่มแบบอุ้ย
0: ใจวิววิว
1: เพราะถ้าเกิดมันมีปัญหาเดี๋ยวเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมาจากตัวไหน
0: ใช
1: ่ไหม
0: คะจริงจริงถ้าโดยหลักการอะไม่มีจำกัด
1: โอ้ทำไม
0: เพราะว่าแอนติเจนในวัคซีนนะหรือว่าไอตัวในสารในวัคซีนแล้วกันเนาะมันน้อยมากต่อให้รวมกันหลายๆวัคซีนเพียงแต่ว่าพอฉีดบางตัวมันอาจจะมีผลข้างเคียงมีไข้สมมุติไอ้ตัวที่มีผลข้างเคียงมีไข้แล้วฉีดคู่กับไอ้ตัวมีไข้มันก็จะไข้ๆอย่างคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าจะคล้ายๆอาจารย์แตงโมอ่ะ 2-3 เข็มก็ประมาณเนี้ย
1: ก็
0: รู้สึกว่าแต่ว่าจริงๆแค่ว่าไม่มีแม็กซิมัมค่ะใช่
1: แล้วก็เค้ามีเรื่องอยากถามอาจารย์เหมือนช่วงเนี้ยมันจะมีแบบ โรคที่เราฉีดวัคซีนไปแล้วตอนเด็กๆอย่างเช่นพวกโรคคางทูมหรือว่าโรคอะไรพวกนี้ค่ะมันกลับมาระบาดอีกรอบนึงเหมือนในผู้ใหญ่ที่อาจจะเคยฉีดวัคซีนไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนซ้ำไหมหรือว่ามันแบบก็คือไม่ต้องทำอะไร
0: คือถ้าเป็นตัวที่เรามีคำแนะนำให้ฉีดกระตุ้นแน่ๆเลยก็คือตัวคอติดบาดทะยักไอกรนที่เราแนะนำให้ฉีดกระตุ้นทุก10ปี
1: ค
0: ือถ้าจำง่ายๆเมื่อกี้ที่เราพูดถึงตารางวัคซีนเด็กเนาะมันจะ2ขวบครึ่งแล้วก็4ขวบแล้วก็ไปที่10ขวบจริง10ขวบก็เป็นเข็มที่คุณพ่อคุณแม่มักจะลืมเช่นกันเว้นช่วงนานไปหน่อยยกเว้นแบบถ้าบางบ้านที่เขาฉีดแค่วัยใหญ่ทุกปีเขาจะไม่ค่อยลืมแล้ว10ขวบจะเป็นเข็มที่เขาลืมเขาก็เลยแนะนำว่าทุกๆอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ไปกระตุ้นซะหน่อยนะอะไรเงี้ยเพราะถ้าอาจารย์แตงโมจำได้ว่ามันมีไอกรนระบาดอยู่ปีก่อนเน
1: า
0: ะก็มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีภูมิคุ้มกันที่มันตกลงเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ถามว่าอายุเยอะขึ้นเรายังมันกลับมาป่วยไอ้โรคที่เราเคยฉีดวัคซีนมันเป็นได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าวัคซีนทุกอันมันฉีดแล้วยังไงภูมิคุ้มกันมันจะต้องค่อยๆลดลงตามธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการติดเชื้อนั้นๆมันรุนแรงมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ภูมิคุ้มกันด้วยตัวภูมิคุ้มกันของเราเองบางอย่างเนี่ยยกตัวอย่างไวรัสตับอักเสบบีบางทีเราไปเจาะเอ๊ะไม่มีภูม
1: ิใช่ใช่เจอ
0: แต่จริงๆก็คือมันแค่ว่ามันภูมิมันต่ำมากจนมันวัดไม่ได้แต่พอเราไปฉีดกระตุ้นหนึ่งเข็มอะภูมิมันขึ้นเลยคือจริงๆก็คือแค่มันลืมไปชั่วคราวค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีความสามารถในการจะป้องกันโรคได้อยู
1: ่
0: ค่ะ
1: จะทำงานที่โรงพยาบาลที่มีคนต่างชาติมาด้วยแล้วคนต่างชาติบางทีเขาก็จะมาฉีดอะไรที่คนไทยไม่ได้นิยมฉีดกันอย่างเช่นพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ยหมายถึงว่าฉีดป้องกันก่อนที่จะโดนกัดเลย
0: โอ้เห็นด้วยนะคะ
1: แล้วก็มีพิษสุนัขบ้าแล้วก็ไข้เลือดออกเนี่ยฉีดกันเยอะมากเลย
0: ใช่ไหมคะไข้เลือดออกเป็นอันที่แบบคนตื่นกลัวแต่ซึ่งดีแล้วนะคะเพราะว่าคือโรคอะไรที่มันมีวัคซีนป้องกันมันไม่ควรจะมีใครเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าทุกปีมันจะมีเด็กน้อยๆเสียชีวิตจากไข้เลือดออกทุกปีเลย
0: ใช่ส่วนถ้าจริงๆเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยไข้เลือดออกมันชิฟเนาะสมัยก่อนเป็นโรคของหมอเด็กเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นโรคคนผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุคือเด็กอะถ้าไปดูในภาพรวมสัดส่วนการติดเชื้อไข้เลือดออกแล้วกันเด็กอาจจะติดเยอะกว่าผู้ใหญ
1: ่
0: แต่ว่าถ้าไปดูอัตราการเสียชีวิตอะผู้ใหญ่จะมากกว่าเด็กเพราะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวหรือว่าผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ผู้ใหญ่ก็จะมีโรคประจำตัวที่เป็นความเสี่ยงไข้เลือดออกเลยก็คือพวกที่อันหนึ่งติดสุราเรื้อรังหรือว่ามันพวกนี้มันจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้ง่ายหรือว่าคนสูงอายุโดยเฉพาะถ้าเกินแบบ60-70ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะหรือมีโรคร่วมอื่นๆภาวะอ้วนภาวะเบาหวานพวกเนี้ยก็จะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นส่วนเด็กเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่หลักๆของเด็กเลยถ้ายกเว้นว่าเรื่องของภูมิกันไม่ดีเนาะหมายว่าอาจจะเป็นโรคภูมิกันบกพร่องอะไรอยู่เดิมปัจจัยเสี่ยงของเด็กที่จะเสียชีวิตคือภาวะอ้วน
1: โอ้เหรอคะคุณจัน
0: ทร์เป็นเด็กที่เป็นไข้เลือดออกอะถ้ามีภาวะอ้วนร่วมด้วยเขาจะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นใช่
1: ม
0: ัน
1: จะเป็นจากกลไกอะไรเ
0: ม
1: ื่อวาน
0: มันเขาเชื่อเขาอันที่หนึ่งเลยเนี่ยมันเด็กเวลาเป็นไข้เลือดออกต้องให้สารน้ำทีนี้บางทีถ้าเด็กที่มีภาวะอ้วนได้สารน้ำเยอะแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกมันจะมีการรั่วของสารน้ำบางทีเขาได้สารน้ำเยอะไปแล้วมันเกิดภาวะรั่วของสารน้ำออกไปแล้วทำให้เกิดเรื่องของภาวะอวัยวะต่างๆล้มเหลวตามมาเนี่ยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็
0: เป็นกลุ่มเสี่ยง
1: ต้องระวัง
0: ถ้าเกิน4ขวบแล้วแบบอยากจะฉีดวัคซีนก็ฉีดได้
1: ต
0: ้
1: องจดไปก่อน
0: 4 ขวบ
1: ยิ่งเป็นแบบแม่เบลอ4ขวบ
0: แม่เบลอเน
1: าะอ่ะแล้วกลับมาที่คำถามนะคะคุณหมอคะแม่ติด RSV จากลูกกำลังจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้ลูกสามารถติดจากแม่กลับไปอีกรอบได้ไหมคะในช่วงนี้แล้วแม่ต้องทำยังไงคะเพราะเลี้ยงลูกเอง
0: ลูกไม่ติดจากแม่แล้วค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หลังจากการติดเชื้อ RSV เนี่ยมันก็จะป้องกันการติดเชื้อ RSV ได้อีกประมาณ 2-3 เดือนหลังจากนั้นค่ะก็ลูกก็ติดแล้วแม่ก็ติดแล้วจบแล้วค่ะที่เหลือ ตอนที่เหลือคนในบ้านไม่รู้คุณพ่อหรืออีก RSV นึงที่ต้องระวังคือคนแก่เน
1: า
0: ะ
1: อ๋อใช่
0: ก็คือเกิน60ปีเนาะก็ต้องระวังบางบ้านมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายช่วยเลี้ยงนั้นก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะซึ่งก็มีวัคซีนป้องกันสำหรับผู้สูงอายุเนาะก็ฉีดได้
1: เพราะว่าเมื่อก่อนแตงจำได้ว่า RSV นี่เป็นของเด็กแล้วก็บอกว่าญาติที่เป็นผู้สูงอายุว่าเพิ่งเป็นแล้วก็อ๋อ
0: เป็นกลุ่มเสี่ยง
1: แล้วก็มีวัคซีนแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: คำถามถัดไปนะคะหมอคะพอดีลูกไปฉีดวัคซีนอีสุกอีใสมา3 วันแล้วมีไข้ 37.5 38.1 ค ค่ะไม่มีอาการอื่นค่ะมีแต่ไข้เกิดจากวัคซีนไหมคะ
0: ถ้า3วันถ้า3วันเป๊ะๆแล้วไข้ต่ำๆเนี่ยอาจจะยังพอได้แต่ถ้าโดยทั่วไปต้องบอกก่อนว่าไข้จากวัคซีนอ่ะถ้าเป็นวัคเชื้อตายแล้วกันเราแยกก่อนวัคซีนเชื้อตายถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยไข้มันมักจะเป็นตั้งแต่แรกๆวัน2วันแรก3วันก็พอไหวแต่ถ้าเลย3วันน่ะไม่น่าจะจากวัคซีนแล
1: ้
0: วแต่ทีนี้วัคซีนอีสุอีสายเป็นวัคซีนเชื้อเป็นถ้าจะมีอาการหัวทั้งเคียงส่วนใหญ่มันอาจจะไปเป็นประมาณ 7-10 วันหลังฉีดอันเนี้ยก็เลยมองว่าถ้า3วันอื่นไม่มีอาการอื่นๆอาจจะลองดูอีกสักวันถ้า4วันน่ะไม่น่าจะเป็นจากวัคซีนแล้วค่ะจะลองดูว่าเขามีอาการอื่นร่วมด้วยมั้ยบางทีอาจจะเป็นบางทีมันเป็นช่วงจังหวะพอดีเนาะกําลังจะไม่สบายอย่างเงี้ยจริงๆโดยหลักการเนี่ยวัคซีนเชื้อเป็นน่ะจะกระตุ้นภูมิได้ดีกว่าเชื้อตายเนาะเพราะว่าวัคซีนเชื้อตายคือมันก็เชื้อมันอาจจะไม่ถึงกับตายหรอกเป็นวัคซีนที่ เอามาทำให้มันหมดฤทธิ์ไปแต่ว่าวัคซีนเชื้อเป็นโดยทั่วไปมันจะกระตุ้นภูมิได้ดีกว่าทีนี้ผลข้างเคียงเนี่ยก็แล้วแต่ชนิดค่ะบอกยากถ้าอย่างอิสุอิสอาวัคซีนเชื้อเป็นในปัจจุบันที่เรามีก็จะมีวัคซีนไข้สมองอักเสบ JE เนาะที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นของหลักเด็กทุกคนต้องได้เนาะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นวัคซีนเสริมก็จะมีอีสุอีสายเอาโทษทีวัคซีนเชื้อเป็นที่เป็นของรัฐบาลให้ก็จะมีหัดเยอรมันคังทูมก่อนเนาะแล้วก็ไข้สมองอักเสบ JE นะคะส่วนวัคซีนเสริมก็จะมีไข้สมองอักเสบที่เป็นเชื้อเป็นนะคะจริงๆถามว่าผลข้างเคียงต่างกันไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยต่างไม่ค่อยต่างไม่ใช่ว่าฉีดเชื้อเป็นเราจะรุนแรงกว่าหรืออะไรแต่ข้อต่างคือวัคซีนเชื้อเป็นมันจะมีข้อห้ามในบางกลุ่
1: ม
0: เช่นกลุ่มที่ได้ยากดภู
1: ม
0: ิกินสเตียรอยกินสเตียรอยด์โดสสูงๆหรือเป็นกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรเงี้ยค่ะจะมีข้อห้ามอยู่เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเชื้อเป็นเรากลัวว่าเดี๋ยวเชื้อเหล่านี้มันไปเพิ่มจำนวนแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีได้ใช่ค่ะ
1: คำถามถ
0: ั
1: ดไปนะคะพอด
0: ี
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อทานมีอาการผิดปกติหยิบสิ่งของที่ไม่ใช่ของกินใส่ปากพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องกินอะไรที่ไม่ใช่ของกินหนูต้องทำยังไงคะตอนนี้ไม่แน่ใจคุณพ่ออายุเท่าไหร่นะคะแต่คาดว่าน่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะก็อันนี้ก็ดูว่ามีพฤติกรรมที่ผิดปกติเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นมานานมากน้อยแค่ไหนอะค่ะในการที่จะวินิจฉัยแยกโรคนะคะก็คิดว่าอาจจะมีความผิดปกติของสมองแล้วก็พฤติกรรมนะคะแต่ว่าเพื่ออาจจะต้องแยกโรคว่าอย่างโรคที่เจอบ่อยๆก็อย่างเช่นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เขามีพฤติกรรมผิดปกติได้แต่ว่าพวกสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยสมองเสื่อมก็จะมีหลายชนิดนะคะอัลไซเมอร์ก็จะเป็นชนิดที่เจอบ่อยที่สุดนะคะอันนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นแบบค่อยๆเป็นมาทีละน้อยแล้วก็เป็นมาระยะเวลาหนึ่งอาจจะมากกว่า6เดือนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีโรคบางอย่างที่อาจจะทำให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนฉับพลันอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของติดเชื้อในสมองใช่ไหมคะหรือว่ามีเรื่องของมีเนื้องอกในสมองหรือว่ามีเรื่องของสโตรกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนที่ฉับพลันรวดเร็วนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องพามานะคะคือไม่ใช่อาจจะละควรจะพามาให้คุณหมอวินิจฉัยค่ะว่าเป็นอะไรแล้วก็คืออาจจะต้องหาสาเหตุก่อนอาจจะต้องมีการเจาะเลือดสแกนสมองดูว่ามีสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็ให้การรักษาไปตามสาเหตุค่ะคำถามถัดไปนะคะลูกแผลเป็นมุกเลือดเป็นหายๆต้องทำยังไงครับเคยนอนโรงพยาบาลหมอหาเชื้อไม่เจอบอกน่าจะแพ้นมวัวแต่แม่ก็ระวังการกินแล้วยังมีถ่ายมีเลือดอยู่เป็นหายๆต้องทำยังไงครับ
0: ก็เป็นประเด็นในสังคมตอนนี้
1: อยู่ดีๆแล้ว
0: อยู่ดีๆนมวัวก็เป็นประเด็นขึ้นมารอบที่แล้วอยู่ดีๆเช็ดตัวลดไข้ก็เป็นประเด็นขึ้นมา
1: หมอเด็ก
0: มีการให้ทำตลอดเวลาเราก็เอาไปเกี่ยวค่ะถ้าเกิดว่าอันนี้เดาว่าลูกน่าจะไม่ถึงขวบอ่านดูเพราะว่าคุณแม่ระวังอาหารการกินแปลว่าลูกอาจจะยังทานนมแม่อยู่ก็ถ้าเคยตรวจหาเชื้อแล้วไม่เจอเชื้อก็น่าจะพอตัดเรื่องของการติดเชื้อไปได้เยอะแล้วค่ะนี่ก็อาจจะเหลือภาวะแพ้นมวัวจริงๆแหละซึ่งถ้าเป็นโดยทั่วไปถ้าเป็นเด็กที่ทานนมแม่ล้วนแล้วก็บอกให้คุณแม่แบบก็งดอาจจะงดผลิตภัณฑ์นมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขายังถ้านมแม่ไม่พอหรือว่าต้องทานนมเสริมก็จะเป็นนมสำหรับเด็กที่แบบแพ้นมวัวแต่ว่าถ้าบอกว่าถ่ายเป็นมีเลือดปนเป็นหายถ้าไม่เยอะนะคะถ้าไม่เยอะต้องบอกก่อนไม่เยอะแล้วเด็ก ลูกสบายดีทานนมได้แบบแอคทีฟเล่นดีอะไรเงี้ยไม่มีไข้เนาะไม่มีมูกมีแค่เลือดเป็นหายๆเงี้ยอาจจะลองดูก่อนได้ค่ะอันนี้เดาว่าลูกจะยังเล็กกันนะคือถ้าเป็นเด็กโตอีกอันนึงถ่ายเป็นเลือดก็ต้องระวังพวกเด็กท้องผูกบางทีเขามีแผลตรงบริเวณรูทวารหนักเนี่ยค่ะนี่ถ้าเกิดอย่างของ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ันดาลชักพาดลให้พาพวกท่านผ่านกายตอนนี้อยู่กันแสนไกลลมได้กินดลจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอจะรอยเธอเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มอยู่เลี้ยงลูกบำเรอแต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอใจนึกเชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอ

แอบยิงรักยิงบานใดอยากให้พี่จะสมใจคงพบเพศอาเพศไทยพลัดกันไปทำไร

าวต้องอดต้องเป็นเนื้อคู่จึงชื่นชูรักใคร่บูชานี่เพราะว่าบุญลุ้นพาพรหมลิขิตที่เป็นมาที่ชะตาให้มารวมกันคนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่เพียงแต่รู้ชื่อโดยพลันพอรู้สึกรักกันจนฟันไฟใจผูกพันแม้ไม่ทันจะเห็นรูปกัน

ันนานรู้

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์ภาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆ ก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นรื่นปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและร่วมรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนทุกข์จะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสูงสวรีกรมหม่อมสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเพื่อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสูงสวรีกรมหม่อมสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยากิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน
พื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

ครัวกูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่ที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รังหรือป่าจ๋าจบจบคุณผู้ชมคุณจะคิดครับคุณจะคิดครับเชียร์มาแล้วครับคุณจะคิดครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้

0: ลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ยื้อหรือจุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างสันติภาพในเมียนมาโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการซุดตัวเพิ่มผู้นำสหรัฐสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธพร้อมโจมตีอิหร่านโดยทันทีหากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการลอบสังหารประธานาธิบดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนและสนับสนุนการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้หารือร่วมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าบทบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยประเทศไทยได้เสนอแนวทางการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องทางการหารือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาคาดว่าจะเอื้อต่อการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตมาตรความแสนสุขรายงาน

0: 40,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: วันนี้แหละค่ะจะเป็นวันที่เรามีการรวบรวมของแท้ของจริงนะคะในผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และก็ไม่ใช่มีแค่ความคิดเท่านั้นแต่ว่าได้มีการสร้างตัวตนผ่านทางรูปแบบของคาแรคเตอร์แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆด้วยเช่นกันนี่แหละค่ะจะเป็นทางที่เราสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงหรือ Creative Economy
0: สำหรับงาน DSEC 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Multiverse of Creativity รวบรวมผลงานจากศิลปินและครีเอเตอร์ไทยกว่า250รายพร้อมกิจกรรมกับผู้ธุรกิจเวทีสัมมนาและการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตั้งเป้าให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ500คู่เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์คาแรคเตอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนภวิษาปทุมมารายงาน
2: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแนะในภาวะวิกฤตการเงินโลกการกำหนดนโยบายการเงินในภาวะวิกฤตต้องสอดคล้องกับนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.บรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกเริ่มระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้าและมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทรุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการทรุดตัวเพิ่มคาดจะสามารถควบคุมได้ภายใน12วันพร้อมเร่งดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทรุดจากเขตน้ำรั่วซึมเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยระบุว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการทรุดตัวของอาคารยังอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบถามประชาชนในพื้นที่วันนี้ไม่พบสัญญาณผิดปกติเช่นเสียงดังหรือความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแม้โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาพบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยส่วนรอยแยกของอาคารลดลงจากประมาณ 8.7 เซนติเมตรเหลือกว่า7เซนติเมตรแสดงให้เห็นว่าเป็นการดันกลับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่วิศวกรยอมรับได้นอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดอัดฉีดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียมเพิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีเกาติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันนี้เนาะก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ย

0: ทำให้เห็นสัญญาณดี
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าจากข้อมูลทางวิศวกรรมและค่าการตรวจติดตามตรวจวัดต่างๆสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นคาดว่าจะสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาประมาณ12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหากผลการดำเนินงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับกรณีฝนตกไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากน้ำที่รั่วเข้าสู่อุโมงค์เป็นน้ำใต้ดินส่วนรอยแตกร้าวของผิวถนนยังอยู่ในขอบเขตเดิมแม้อาจมีรอยปรีแตกเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของรถที่ยังสัญจรรอบวงเวียนใหญ่แต่ไม่พบการขยายตัวของพื้นที่เสี่ยงขณะที่บริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมานนายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมการซุดตัวของดินได้ในระดับหนึ่งหลังมีการอัดสารเคมีเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อลดการเคลื่อนตัวแต่ยังไม่สามารถวางใจได้ทั้งหมดซึ่งจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากประมาณ50เหลือ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงถือเป็นทิศทางที่ดีและยังต้องรักษาระดับน้ำบางส่วนไว้เพื่อคงสมดุลแรงดันและป้องกันน้ำใต้ดินไหลทะลักเข้าสู่อุโมงค์ขณะที่หน้างานเตรียมนำเทคนิคอัดน้ำในอุโมงค์เพื่อสร้างแรงดันต้านน้ำใต้ดินมาใช้เพิ่มเติมสำหรับสัญญาณที่จะบ่งชี้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงมี3จุดคือต้องติดตามอัตราน้ำเข้าและน้ำออกของอุโมงค์หากน้ำไหลเข้าน้อยลงและสูบน้ำออกได้ทันแสดงว่าวิธีซ่อมแซมได้ผลสภาพผิวถนนหากรอยแตกร้าวหรือพื้นที่ทรุดตัวไม่ขยายเพิ่มถือเป็นสัญญาณที่ดีและการเอียงและรอยร้าวของอาคารขณะนี้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเอียงอาคารแล้วโดยประชาชนสามารถสังเกตรอยร้าวใหม่ที่เกิดขึ้นได้หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งนี้จากการสำรวจล่าสุดพบว่าบางอาคารมีการเอียงแต่ยังไม่พบรอยร้าวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างยังต้องเดินหน้าต่อแต่ควรสำรวจชั้นดินเพิ่มเติมโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับบ่อรับน้ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพื่อให้ทราบลักษณะชั้นดินอย่างละเอียดและใช้ข้อมูลในการออกแบบมาตรการเสริมความแข็งแรงของดินรวมถึงป้องกันปัญหาในอนาคตพร้อมเสนอให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์ในอนาคตด้วยการติดตั้งระบบตรวจวัดการซุดตัวของพื้นดินและการเอียงของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
0: โครงการเนี้ยมันต้องเดินต่อไปเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์การที่มันเกิดน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์ได้เนี่ยผมอยากจะร้องขอให้ลองตรวจสอบสภาพชั้นดินใต้ดินอีกทีนึงอาจต้องมีการทำหลุมเจาะเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวว่าสภาพชั้นดินตรงระดับความลึก30เมตรที่เป็นจุดต่อของตัวอุโมงค์กับตัวบ่อรับน้ำตัวนี้เนี่ยชั้นดินมันเป็นลักษณะแบบไหนมันเป็นชั้นดินทรายประเภทไหนเพราะว่าทรายอ้วนหรือว่าทรายแข็งเนี่ยมันมีผลต่อการเคลื่อนที่เพื่อที่ว่าเราจะได้นำไปปรับปรุงในเรื่องของการทำให้ดินมันแข็งขึ้นเนี่ยจะได้มีวิธีการออกแบบแก้ไขปัญหานี้ได้
2: และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซ่อมแซมการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยมีวิศวกรประจำโครงการและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีเหตุถนนยุบตัวที่ถนนจักรเพชรช่วงก่อนถึงสะพานข้ามเมกาพลาซ่าหรือสะพานเหล็กเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระราชวังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในระหว่างการซ่อมแซมได้ปิดการจราจร2ช่องทางเหลือช่องทางสัญจรได้1ช่องซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีเรียกประชุมปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามการสอบสวนและนำผู้กระทำผิดการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยได้เรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตสั่งการผู้ว่าตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีพร้อมเร่งขยายผลกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเป็นวันที่2ในจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อกวาดล้างการถือครองธุรกิจผ่านนอมินีการก่อสร้างผิดกฎหมายและการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยกล่าวว่าจากการเข้าตรวจสอบโรงแรม2แห่งเบื้องต้นพบไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงแรมและธุรกิจต้องสงสัยเพิ่มเติมโดยเฉพาะกรณีการถือครองกิจการผ่านนอมินีนอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตองหลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยมอบหมายให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารการก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่และผู้ถือครองกิจการอย่างละเอียดนายพลพียังกล่าวอีกว่ากระทรวงมหาดไทยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า361บริษัทและจะเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดรับข้อมูลจากประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าผู้ประกอบการและชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจหรือพำนักในประเทศไทยต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันขยายผลกวาดล้างเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงผลปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติการครั้งนี้เข้าตรวจค้น5จุดซึ่งเป็นเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจผ่านบุคคลสัญชาติไทยแทนคนต่างด้าวอันอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารทางการเงินเอกสารการถือครองที่ดินและข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทเพื่อนำไปตรวจสอบขยายผลกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าจะเร่งสืบสวนสอบสวนและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายพร้อมป้องกันการใช้บุคคลอำพรางถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรมของประเทศรวิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตของกฟผ.ที่ระดับ AAA เป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนางสาวสมจิตด่านศรีประเสริฐรองผู้ว่าการการเงินและบัญชีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าบริษัททริสเรตติ้งจำกัดได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของกฟผ.ประจำปี2569คงที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดเป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนถึงบทบาทของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดำเนินกิจการบูรณาการกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ทั้งการผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าดูแลความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่สำคัญคือสะท้อนถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของกฟผ. ั้งนี้อันดับเครดิตองค์การเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรของกฟผ.แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้รวมถึงความมั่นคงทางการเงินขององค์การแม้อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ยังคงบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักดูแลรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าการบริหารความยืดหยุ่นและการบูรณาการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ให้สามารถเติบโตควบคู่กับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2559เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 8 10และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรายได้พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่าน Truth Social Platform Social Media เมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเขาสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะผู้นำสหรัฐขณะที่คำสั่งนี้ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกองทัพสหรัฐมีความพร้อมความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะทำลายล้างอย่างเต็มเปี่ยมภายในระยะเวลา1ปีในการทำลายทุกพื้นที่ของอิหร่านให้สิ้นซากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการจีนอพยพประชาชนกว่า1ล้าน8แสนคนในเมืองหวนโจมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีที่กำลังเคลื่อนตัวเตรียมพัดขึ้นฝั่งเมืองหวนโจในช่วงเวลาเช้าของวันอาทิตย์นี้แม้ว่าความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงระดับที่1แต่ยังถือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่อันตรายมากที่สุดเนื่องจากทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านญี่ปุ่นและไต้หวันกำลังเผชิญกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มในวันนี้ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพายุลูกนี้ขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย87คนจากอุบัติเหตุที่เกิดจากลมกระโชกแรงต่อไปเป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่7ในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยไอเดืองพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเท่านี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 83 เซนติเมตรและเวลา 20:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะระไดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น
8: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันนะจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.แต่ละวันเนื้อหาของหนังสือจะแตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิจวัตรสุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็วันนี้หนังสือเรื่องสั้นในแนวนิทานของเราเนี่ยนะครับก็จะจบแล้วนะครับวันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับสัปดาห์หน้าก็เชิญชวนท่านผู้ฟังเลยนะฮะบอกกล่าวกันเข้ามาว่าอยากจะฟังแนวไหนนะครับเป็นเรื่องสั้นแนวไหนบันเทิงคดีนิทานนะฮะหรือว่าอยากจะฟังแบบกึ่งวิชาการแนวสารคดีอะไรต่างๆนี่ก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยววันนี้ท้ายรายการบอกที่อยู่ให้ทราบแน่นอนนะครับเมื่อวานเนี่ยพลาดไปนิดนึงนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ผัดผ่อนได้ประมาณมา 2-3 ครั้งแล้วนะฮะเกมนะฮะเกมที่จะร่วมสนุกกันกับหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับครั้งนี้นะฮะถามท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบนะฮะนิทานหรือว่าตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะครับเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องที่นำเสนอในรายการนี้นะครับท่านอาจจะชอบนิทานอีสปตำนานพื้นบ้านนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนี่บอกกล่าวกันมาเลยโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องที่เรียกว่าป๊อปปูล่าหน่อยนะคนรู้จักกันหน่อยก็ดีนะครับท่านเดี๋ยวจะไม่ต้องเล่ามานะเดี๋ยวต้องเล่ามาในนั้นต้องเล่ามาในจดหมายปฏิบัติด้วยนะครับเอาว่าคำถามแรกนะครับประทับใจนะหรือว่าชื่นชอบเนี่ยนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะครับและแน่นอนนะจะต้องถามตอบไปว่าเพราะอะไรถึงชอบเรื่องนั้นนะครับนะสองคำถามตอบมาสั้นๆง่ายๆได้เลยนะครับนะแล้วก็กติกาสำคัญอยู่ตรงนี้ครับต้องตอบมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะฮะทวนคำถามนะครับท่านชื่นชอบหรือประทับใจนิทานหรือตำนานพื้นบ้านเรื่องใดมากที่สุดนะครับเอาเรื่องใดก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องที่นำเสนอในรายการนี้นะครับเรื่องใดได้หมดเลยนะครับและคำถามที่2เพราะอะไรถึงชอบเรื่องนั้นนะครับตอบมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ครับทีนี้ไปกลับไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะครับนิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับผลงานของอานิสเบตเบนนะฮะแปลโดยสแตนลีย์เบนเนตนะฮะวันนี้ให้ได้ฟัง1เรื่องนะครับเป็นเรื่องส่งท้ายเรื่องที่มีชื่อว่าอีวานผู้โง่เขลากับนักบุญเซนต์ปีเตอร์ไปรับฟังได้เลยครับเชิญครับ
1: อีวานผู้โง่เขลากับนักบุญเซนต์ปีเตอร์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายคนหนึ่งมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คน2คนแรกนั้นเป็นคนฉลาดขณะที่คนที่3เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเมื่อพ่อของพวกเขาเสียชีวิตท่านได้แบ่งทรัพย์สมบัติให้พี่น้องทั้ง3อย่างเท่าเทียมกันและพี่น้องทั้ง3จึงได้ออกไปเผชิญโลกกว้างเพื่อแสวงหาโชคตามเส้นทางตัวเองนับแต่นั้นการผจญภัยเริ่มต้นโดยพี่ชายทั้ง2คนได้ทิ้งของมีค่าต่างๆไว้ที่บ้านส่วนอีวานซึ่งได้รับมรดกเป็นหินโม่ก้อนใหญ่ซึ่งเขาได้นำมันติดตัวไปด้วยพวกเขาทั้ง3พากันเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งตะวันลาลับขอบฟ้าและเมื่อมาถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งหนึ่งในพี่ที่ฉลาดกว่าพูดว่ามาเถิดขอให้พวกเราปีนขึ้นไปพักอยู่บนยอดต้นโอ๊กและค้างคืนณข้างบนนั้นเพื่อป้องกันพวกโจรที่จะมาดักปล้นแต่ลาโง่ตัวนี้จะเอาหินโง่ของมันไปทำอะไรหนึ่งในนั้นถามดูแลตัวเองก่อนเถิดพี่ข้าอีวานพูดข้าหมายถึงพวกเราดูแลตัวเองรวมถึงข้าที่จะนอนค้างคืนที่นี่ด้วยจากนั้นพี่น้องที่ฉลาดกว่าจึงปีนขึ้นไปบนยอดไม้และนั่งพักอีวานพยายามปีนไปอยู่ข้างบนยอดไม้เหมือนพี่ๆแต่หินโม่ที่เขานำมาด้วยมีน้ำหนักมากเกินไปทำให้อีวานไม่อาจไปถึงยอดไม้ได้ยอดไม้ที่เขาปีนไป ่างหักเสียก่อนเขาจึงได้พักอยู่บนกิ่งไม้หนาที่อยู่ต่ำลงมาอีวานนั่งอยู่ตรงนั้นและกอดหินโม่ไว้ในอ้อมแขนมืดค่ำแล้วบัดนี้พบว่ามีกลุ่มโจรเดินมาพวกโจรเห็นต้นโอ๊กตอนนี้และพร้อมเพียงกันหยุดพักใต้ต้นโอ๊กแห่งนี้พวกมันลงมือตัดไม้และก่อไฟพร้อมทั้งหม้อต้มขนาดใหญ่พร้อมทั้งเริ่มปรุงมื้อค่ำของพวกเขาจากนั้นพี่น้องที่ฉลาดก็ปีนขึ้นไปบนยอดไม้และนั่งลงจากนั้นอีวานก็ลากตัวเองขึ้นไปพร้อมกับหินโม่ตามหลังเขาเขาพยายามลุกขึ้นปีนให้สูงพอๆกับพี่ๆแต่กิ่งไม้เล็กๆร่วงและหักใต้เขาเขาจึงต้องพอใจกับการอยู่บนกิ่งไม้ที่หนากว่าบนต้นไม้ด้านล่างเขาจึงนั่งอยู่ที่นั่นกอดหินโม่ไว้ในอ้อมแขนบัดนี้พวกโจรบางคนเดินมาทางนั้นและพวกเขาก็เตรียมที่จะค้างคืนใต้ต้นไม้ต้นนี้เช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงตัดฟืนลมและก่อไฟที่ลุกโชนใต้หม้อต้มขนาดใหญ่และในหม้อใบนี้พวกเขาก็เริ่มต้มอาหารมื้อเย็นของพวกเขาพวกโจรทำอาหารจนสุกและพร้อมทานก่อนจะนั่งรอบหม้อต้มหนึ่งในนั้นหยิบทัพพีอันใหญ่ออกมาและกำลังจะตักอาหารขึ้นจากหม้อต้มอันที่จริงพวกเขากำลังเตรียมทัพพีไว้คนและเป่าอาหารที่ร้อนจัดต่างหากหากแต่ด้วยความเหนื่อยล้าของอีวานทำให้เขาเผลอปล่อยหินโม่ก้อนใหญ่หลุดมือและร่วงหล่นลงไปกลางหม้อต้มจนอาหารกระเด็นเข้าตาของพวกโจรพวกโจรตกใจกลัวและลุกหนีวิ่งเข้าในป่าความตกใจกลัวทำให้พวกมันทิ้งของที่ขโมยมาได้จากพ่อค้าเอาไว้เช่นนั้นอีวานจึงลงมาจากต้นโอ๊กและตะโกนเรียกพวกพี่ๆว่าลงมาเถิดมาแบ่งของเหล่านี้กันดังนั้นพี่น้องที่ฉลาดทั้งสองจึงลงมาจากต้นไม้ลำเลียงขนของทั้งหมดขึ้นไปบนหลังม้าของพวกโจรที่มันทิ้งเอาไว้แล้วเดินทางกลับไปบ้านพร้อมกับสิ่งของเหล่านั้นส่วนอีวานได้ของมาเพียงอย่างเดียวคือถุงเครื่องหอมเขาหยิบของชิ้นนี้และเดินทางไปยังสุสานที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนจะวางมันลงบนหลุมศพและเริ่มทุบมันด้วยหินโม่ก้อนนั้นและแล้วนักบุญเซนต์ปีเตอร์ก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาและพูดว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่หรือพ่อคนดีข้ากำลังทุบเครื่องหอมนี้เพื่อใช้ทำเป็นก้อนแป้งมาเถิดพ่อคนดีข้าจะแนะนำอะไรดีๆให้แก่เจ้าเอาเครื่องหอมนั้นมาให้ข้านี่พ่อท่านเจ้าคนโง่เขลาพูดแต่ท่านจะต้องให้ขลุ่ยอันเล็กแก่ข้าเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นขลุ่ยอะไรก็ได้ที่เมื่อข้าเล่นมันทุกสิ่งจะต้องเต้นรำตามเจ้ารู้วิธีการเล่นขลุ่ยหรือไม่ข้าไม่รู้แต่ข้าใช้เวลาเรียนไม่นานเช่นนั้นนักบุญเซนต์ปีเตอร์จึงหยิบขลุ่ยออกมาและมอบให้กับอีวานก่อนจะแลกเครื่องหอมนั้นมาใครจะรู้เล่าว่าเขาจะเอามันไปทำอะไรแต่อีวานยืนขึ้นและจ้องมองท้องฟ้าแล้วพูดว่าดูสิท่านนักบุญเซนต์ปีเตอร์ยังไม่ได้เผาเครื่องหอมของข้าและสร้างมันให้เป็นเมฆขาวลอยอยู่เหนือศีรษะของข้าเมื่อพูดแล้วเขาจึงหยิบขลุ่ยขึ้นมาบรรเลงเพลงทันทีที่เขาเริ่มเล่นทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบตัวเริ่มร้องเล่นเต้นรำไม่ว่าจะเป็นหมาป่ากระต่ายป่าสุนัขจิ้งจอกรวมไปถึงเจ้าหมีอีกทั้งยังมีนกที่โฉบบินลงมาเต้นรำด้วยเช่นกันอีวานที่เห็นเช่นนั้นจึงหัวเราะและร่าเริงอยู่ตลอดเวลาเสียงเพลงจากขลุ่ยของอีวานก้องกังวานแม้พวกเขาจะฝืนใจและจับต้นไม้เอาไว้เพื่อไม่ให้เต้นต่อแต่ก็ไม่มีประโยชน์ มือนกับถูกบังคับให้ต้องเต้นไปเสียอย่างนั้นในที่สุดตัวของอีวานเองก็รู้สึกเหนื่อยเขานอนลงและพักผ่อนในเวลาไม่นานเขาลุกขึ้นมาหลังจากที่ได้พักและเขาออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองที่อยู่ถัดไปณตลาดของเมืองนั้นทุกคนในตลาดต่างขวักขวายเดินซื้อของบางคนซื้อแพนเค้กบางคนซื้อตะกร้าใส่ไข่สีสันสดใสบางคนซื้อเหล้าคว้าสเป็นเหยื่อสำหรับดื่มอีวานเห็นเช่นนั้นเขาจึงเริ่มเป่าขลุ่ยอีกครั้งทันใดนั้นเหล่าชาวเมืองก็เริ่มเต้นรำชายผู้ถือตะกร้าไข่อยู่บนหัวก็เริ่มเต้นพวกที่หลับไหลก็ต่างลุกขึ้นมาเต้นมีบางคนเต้นโดยที่ไม่สวมกางเกงบางคนเต้นโดยไม่สวมเสื้อและเสื้อคลุมบางคนก็เต้นโดยไม่สวมใส่เสื้อผ้าเลยสักชิ้นการละเล่นและบรรเลงเพลงของอีวานทำให้ทั้งเมืองกลับตาลปัดสิ่งมีชีวิตเล็กใหญ่ทั้งสุนัขสุกรไก่ต่างออกมาเต้นกระทั่งอีวานเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าเช่นนั้นเขาจึงหยุดบรรเลงเพลงและออกไปหางานทำในเมืองหนึ่งในคนเมืองที่ค่อนข้างประทับใจในตัวอีวานบอกกับอีวานว่าพ่อคนดีท่านต้องการมาทำงานอยู่กับข้าไหมได้สิข้าตกลงอีวานพูดท่านต้องการเงินค่าจ้างรายปีเท่าไหร่ข้าขอเพียง5คาโบวาเน็ตเชิงอัด27คาโบวาเน็ตมีมูลค่าเท่ากับ4เชลลิงจบเชิงอัด27เท่านั้นได้เป็นอันตกลงนายใหม่ของอีวานกล่าวดังนั้นแล้วเขาจึงจ้างให้อีวานเป็นบ่าวรับใช้ของเขาโดยงานที่อีวานได้ทำในวันถัดมาคือการที่เขาต้องออกไปทั้งท้องทุ่งเพื่อดูแลฝูงสัตว์ของเจ้านายอีวานไล่ต้อนฝูงสัตว์ไปที่ทุ่งหญ้าขณะที่ตัวของเขาเองล้มลงนอนบนกองหญ้าขนาดใหญ่และดูฝูงวัวกินหญ้าระหว่างนั่งนอนๆอยู่นั้นเองอีวานได้พูดกับตัวเองว่าขอเราเล่นคุยสักหน่อยไม่ได้เล่นมานานแล้วแล้วอีวานจึงเริ่มเล่นบทเพลงวัวทั้งหมดที่กำลังกินหญ้าก็ล้มลงไปเต้นกับพื้นไม่เพียงแต่ฝูงวัวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเหล่าสุนัขจิ้งจอกกระต่ายป่าหมาป่าและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้และคูน้ำก็ต่างเต้นระบำด้วยเช่นกันพวกมันทั้งหลายเต้นรำเสียจนหมดแรงและต้องอ้าปากค้างไปตามๆกันตกเย็นหลังความสนุกอีวานพาฝูงวัวกลับไปยังคอกแต่ระหว่างทางกลับนั้นอีวานรู้เลยว่าทั้งเขาและฝูงวัวต่างหิวโซสังเกตได้จากที่วัวเริ่มหยุดเล็มหลังคาเก่าๆที่ทำมาจากฟางข้าวสุดท้ายเขาก็ต้องต้อนพวกมันกลับส่วนตัวเขาก็กลับบ้านไปกินอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัยรุ่งเช้ามาถึงพร้อมแสงอาทิตย์อีวานต้อนฝูงวัวกลับไปที่ทุ่งหญ้าอีกครั้งระหว่างที่ฝูงวัวเล็มหญ้าอีวานก็หยิบเอาขลุ่ยออกมาเช่นเดิมเหล่าฝูงสัตว์ล้มลงเต้นเกลือกกลิ้งอย่างบ้าคลั่งอีวานเล่นเพลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเย็นเมื่อเขาต้อนฝูงวัวกลับบ้านเขากลับพบว่าพวกมันทั้งหิวและเหนื่อยประหนึ่งวิญญาณจะหลุดออกจากร่างถึงตอนนี้เจ้านายของอีวานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นสภาพของฝูงวัวของเขาอีวานพาวัวของข้าไปกินหญ้าที่ไหนกันแน่นะเขาคิดดูสิพวกมันมีสภาพอิดโรยและอดอยากพรุ่งนี้ข้าคงจะต้องจัดการด้วยตัวเองเสร็จแล้วจะคอยดูว่าอีวานพาพวกมันไปที่ไหนแล้วทำอะไรกับพวกมันบ้างวันที่สามได้มาถึงฝูงวัวถูกไล่ต้อนไปที่ทุ่งหญ้าผืนเดิมอีกครั้ง คราวนี้เจ้านายของอีวานเดินตามหลังพวกมันและซ่อนตัวอยู่ใกล้กับที่อีวานและฝูงวัวอยู่เขานั่งลงคอยสังเกตดูว่าอีวานจะทำอะไรหลังจากนี้ไม่นานนักอีวานก็นำกลุ่ยออกมาจากเป้สะพายและเริ่มเล่นบทเพลงทั้งปราสาทต่างเริ่มเต้นรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่โดยรอบเจ้านายที่ตามอีวานมาก็เริ่มเต้นด้วยเช่นกันเจ้านายผู้ถูกเสียงขลุ่ยสาบเริ่มกระโดดโลดเต้นเขาฉีกผ้าคลุมกางเกงและเสื้อผ้าของเขาออกเกาผิวหนังของตัวเองจนถลอกเขาดึงเคราของตัวเองออกอย่างหยุดไม่ได้เขาผู้นี้จำต้องเต้นต่อไปถลำลึกเข้าไปท่ามกลางพุ่มไม้ที่เต็มไปด้วยหนามกระทั่งเนื้อตัวของเขาถูกหนามบาดจนเกิดบาดแผลมากมายตามร่างกายและเลือดสีแดงก็ไหลออกมาเขาผู้น่าสงสารเห็นว่าอีวานกำลังทำผิดอย่างมหันต์จึงตะโกนบอกให้อีวานหยุดเล่นหากแต่เขายังคงหมกมุ่นอยู่กับเสียงเพลงจนไม่ได้ยินเสียงร้องของเขาผู้นั้นในที่สุดอีวานจึงเหลือไปเห็นเขาผู้นั้นเต้นราวกับคนบ้าอยู่ตรงพุ่มไม้เขาจึงหยุดเล่นเพลงทันทีเมื่อคลายจากการถูกสาปเขาผู้นั้นวิ่งไปยังหมู่บ้านโดยเร็วเป็นสิ่งอื้อฉาวและเป็นภาพอันบาดตายิ่งนักเขาผู้นั้นเดินเปลือยกายทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอาภรณ์ใดคลุมอยู่เลยชาวบ้านเริ่มหัวเราะเยาะเขาชายผู้น่าสงสารจำต้องเดินออกมาจากถนนเส้นหลักและเดินลัดเลาะไปทางป่าผ่านต้นอ้อสูงใหญ่ในไร่สวนโดยมีสุนัขเดินตามหลังมีเสียงเห่าของสุนัขเพราะคิดว่าเขาเป็นโจรเมื่อกลับมาถึงบ้านภรรยากลับจำเขาไม่ได้และเรียกคนงานให้มาช่วยทันทีช่วยด้วยช่วยด้วยมีโจรบุกมาปล้นบ้านมาพาตัวเขาออกไปทีเราคนงานเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงวิ่งกรูมาพร้อมกับไม้และตะบองทั้งนี้โชคยังช่วยที่พวกเขาต่างเริ่มอธิบายและพูดคุยกันในที่สุดทุกคนก็จำชายผู้นี้ได้และเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของอีวานให้กับภรรยาของเขาฟังภรรยาเมื่อได้ยินก็รู้สึกประหลาดใจจนแทบไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่ได้ยินมากระทั่งตกเย็นอีวานเดินกลับเข้าบ้านพร้อมกับฝูงวัวเมื่อนำฝูงวัวเข้าคอกและเอาฟางให้พวกมันกินแล้วอีวานจึงเข้าไปในบ้านเพื่อทานอาหารเย็นในบ้านอีวานพบกับเจ้านายผู้ที่เผชิญหน้าต่อเขาและพูดว่ามาเถิดอีวานนั่งพักเสียหน่อยระหว่างนี้ขอให้เจ้าเล่นเพลงให้ภรรยาข้าได้ฟังจะได้ไหมเจ้านายรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจึงมัดตัวเองติดกับเสาบ้านเอาไว้อีวานนั่งลงใกล้กับพวกเขาและเริ่มบรรเลงเพลงภรรยาของชายผู้นั้นนั่งลงบนเก้าอี้เพื่อฟังเพลงแต่ไม่ทันไรเธอก็ลุกขึ้นเต้นเต้นประหนึ่งลมบ้าหมูพื้นที่ทั้งบ้านไม่เพียงพอสำหรับการเต้นรำของเธอเสียงเพลงเข้าไปถึงหูแมวในบ้านทำให้แมวเริ่มกระโดดโลดเต้นไปมาชายผู้มัดตัวเองติดเสาเอาไว้ก็ต้านพลังของเสียงเพลงไม่ไหวเขาไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับมันอีกแล้วเขาปล่อยมือจากเชือกที่รัดแน่นเชือกเส้นนั้นหย่อนยานแล้วเขาก็เริ่มเต้นไปมารอบเสาอย่างเปรี้ยวปราดทำให้เชือกที่มัดมือและเท้าของเขาอยู่นั้นเสียดสีตัวเขาอยู่ตลอดเวลากระทั่งเขาไม่อาจทนได้ไหวจึงตะโกนร้องบอกอีวานให้หยุดเป่าปุยเจ้าคือปีศาจร้ายเขาร้องไห้อีวานเมื่อได้ยินจึงนำปุยใส่กลับเข้าไปในกระเป๋าเขากำลังจะไปนอนขณะนั้นเองชายผู้นี้ก็พูดกับภรรยาเขาว่าเราต้องบอกลาอีวานผู้นี้แล้ว ไม่เช่นนั้นเราทั้งคู่และทุกชีวิตในปราสาทแห่งนี้คงต้องตายแน่อีวานได้ยินในสิ่งที่เจ้านายพูดกับภรรยากระทั่งรุ่งสางวันต่อมาอีวานเดินเข้าไปหาเจ้านายของเขาและพูดว่าข้าขอ100คาโปวาเนตแล้วข้าจะไปหากท่านไม่ให้ข้าข้าจะเป่าขลุ่ยนี้จนถึงลมหายใจสุดท้ายของตัวท่านและภรรยาของท่านและข้าจะยึดเอาปราสาทที่อยู่ของท่านมาเป็นของข้าด้วยเช่นกันเจ้านายเกาหูและพิจารณาท้ายที่สุดเขาจึงตัดสินใจนำเงิน100คาโบวาเนตออกมาจากกระเป๋าและมอบมันให้กับอีวานเมื่ออีวานรับเงินมาแล้วเขาก็เริ่มเล่นขลุ่ยจนกระทั่งเจ้านายและภรรยาของเขาล้มลงไปนอนกับพื้นหมดสติลิ้นแลบออกจากปากเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเขาจึงเก็บขลุ่ยเข้าไปในกระเป๋าแล้วเดินออกจากบ้านหลังนี้แล้วออกเดินทางผจญภัยสู่โลกว่าง
0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณสุรินทร์ ภพบริธรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงในที่นี้ด้วยมาดูที่อยู่กันหน่อยครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการนะครับหรือว่าอยากจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันเนี่ยก็ส่งมาเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรเขียนถึงรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 2480

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนเที่ยวชมงาน Thailand The Land of Tropical Fruit เริ่มพรุ่งนี้วันแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ไทยอิหร่านยืนยันยังคงรักษาสัญญาในการหยุดยิงกับสหรัฐมาโดยตลอดแต่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะบราซิล3-0เซตการันตีไม่ตกชั้นการแข่งวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 11:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงศ์วินเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายฆราวาสนำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตทั้งนี้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ชาวลพบุรีและประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้ทรงสถาปนาเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่2ทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านสถาปัตยกรรมการค้าวรรณกรรมและการต่างประเทศประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชนิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้โอกาสผ่านโครงการต่างๆเป็นภาพความทรงจำที่อยู่ในใจตลอดไป
3: น้ำท่วมที่อุบลบ้านก็อยู่แถวนั้นท่านไปดับที่น้ำรถท่านบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาประชาชนแถวนั้นร้องไห้พูดได้คำเดียวว่าท่านที่สุดนะเพราะว่าประโยชน์ที่ท่านทำมันเยอะมากมายตั้งใจมากราบท่านยังจำใจไม่ได้ตอนนี้คือพวกเรานี่มานี่เรารักราชวงศ์ทุกพระองค์อ่ะแต่ว่านี่ทำใจไม่ได้เลยกับพระองค์ตาคือท่านอายุยังน้อยยังทำประโยชน์ได้อีกเยอะภาพที่ท่านช่วยเหลือไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะคนยากคนจนยังจำได้อยู่

0: ดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20 นาฬิกา นิตยา คุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดปากคนตำบลนาตะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงโดยมีพระธรรมวชิระเวทีเจ้าคณะภาค18วัดดุสิตารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในงานพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชก่อนที่ผู้เข้าร่วมในพิธีจะร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและถวายเครื่องพยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง29นิ้วแด่วัดปากคนเพื่อประดิษฐานเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศที่ร่วมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาจำนวน99แห่งโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมและประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปีชาสแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริโดยมีประเด็นความร่วมมือสำคัญประกอบด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาขุมวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน Thailand The Land of Tropical Fruits เริ่มพรุ่งนี้วันแรกเพื่อกระตุ้นการบริโภคและเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ไทย
4: นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานมหกรรมผลไม้ไทยThailand The Land of Tropical Fruit ภายใต้แนวคิด Trade from Farm มหัศจรรย์ผลไม้4ภาคเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทยก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรผ่านการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าควบคู่กับการสนับสนุนจุดรวบรวมสินค้าที่มีมาตรฐานและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรักษาความเป็นผู้นำด้านผลไม้เมืองร้อนในระดับนานาชาติ
5: กรมส่งเสริมสหกรณ์เราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการที่จะช่วยกระจายสินค้านะคะของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยภายในงานด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผลไม้อย่างเดียวแต่วันนี้เราจะนำเอาสินค้าระดับ GIนะคะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยจะอยู่ในงานภายในงานนี้ด้วยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเข้ามาจับจ่ายซื้อของนะคะแล้วก็มาร่วมกันสนับสนุนสินค้าของสหกรณ์และสินค้าของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะ
4: ภายในงานจะมีการถ่ายทอดเสน่ห์ของผลไม้ไทยจากทั่วประเทศรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือ GI สินค้ามาตรฐานสินค้าเกษตรหรือ Q และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาห

0: ิจชุมชนโดยตรงจำนวนกว่า50บูธนอกจากนี้จะมีการสาธิตการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างอาชีพและกิจกรรมการเจรจาธุรกิจจะเปิดพื้นที่ให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอุตสาหกิจชุมชนได้เจรจาธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายกับห้างโมเดิร์นเทรดผู้ประกอบการเอกชนโรงแรมและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และสหกรณ์เครือข่ายในวันที่14และ15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ในวันพรุ่งนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดพื้นที่ MRT จำหน่ายผลไม้ไทยช่วยระบายผลผลิตและส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้ทั่วไทยผ่านช่องทาง MRT ภายใต้เทศกาล Thailand The Land of Tropical Fruits ตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเร่งกระจายผลผลิตผลไม้ไทยจากสวนสู่ผู้บริโภคโดยใช้พื้นที่สถานีรถไฟฟ้า MRT เป็นช่องทางจำหน่ายช่วยลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวในช่วงฤดูกาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงผลไม้คุณภาพที่สดใหม่ในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโดยภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้จากแหล่งผลิตทั่วประเทศอาทิมังคุดเงาะสละลำไยมะม่วงมะพร้าวและทุเรียนรวมถึงสินค้าชุมชนจากตลาดต้องชมพร้อมจัดโปรโมชั่นเช่น All You Can Feel ตักมังคุดไม่อั้น59บาทและสิทธิ์ซื้อผลไม้1กิโลกรัมแถมฟิน1กิโลกรัมสำหรับผู้โดยสาร MRT ที่ร่วมรายการโดยกิจกรรมจัดขึ้นถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 19:00 นณเมโทรมอลสถานี MRT สวนจตุจักรและจุดจำหน่ายบริเวณสถานี MRT ลาดพร้าวและสถานี MRT สุขุมวิทผู้ริมตรัสสุภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมส่งมอบสนามกีฬาและสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที
3: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยเป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามกีฬาและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุมอำเภอสังขะภายใต้กิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุขสู่การแห่งความหวังของสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนและสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลการสนับสนุนสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพควบคู่กับการเรียนพร้อมฝากถึงเยาวชนให้ตั้งใจศึกษาและเดินตามความฝันของตนเองเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางเลมอนลอง
4: นายสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั่วประเทศโดยเริ่มตรวจโชว์รูมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดพร้อมกำชับผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนจะดำเนินคดีทันทีเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้ามูลค่าสูงผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งรายละเอียดตัวรถสมรรถนะแบตเตอรี่และเงื่อนไขการรับประกันโดยสคบจะประสานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคนอกจากนี้การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลเมอร์ลอซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาโดยระหว่างนี้สคบจะบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องการแสดงฉลากและการโฆษณาอย่างเข้มงวดพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ก่อนตัดสินใจซื้อและหากพบการเอาเปรียบสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือช่องทางของสคบได้ทันที ศักดิ์สิทธิ์ประดับจึงรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ประเทศต้นแบบด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายในปี2573เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นรากฐานสำคัญของระบบสุขภาพที่มีคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจัดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลประจำปี2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมจากพื้นที่ต้นแบบทั่วประเทศต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายในทุกระดับอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมย้ำว่าการพัฒนาระบบสุขภาพให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นวัฒนธรรมขององค์กรและบรรทัดฐานของสังคมไทยเพื่อนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลต้นแบบภายในปี2573
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างข้อแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ยืนยันว่าอิหร่านยังคงรักษาสัญญาในการหยุดยิงกับสหรัฐมาโดยตลอดซึ่งแตกต่างจากสหรัฐที่ละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้อิหร่านจะรักษาสถานะเดิมของโครงการนิวเคลียร์และสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและจะไม่ส่งกองกำลังทหารสหรัฐไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มเติมจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐตกลงที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปแม้ว่าการหยุดยิงนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่าการเจรจากับอิหร่านเป็นเรื่องที่เสียเวลาเปล่าสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประนามองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นสงครามที่แลกมาด้วยการทำลายสันติภาพและความมั่นคงในยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้ความคุ้มครองของสหรัฐรวมถึงการเข้าร่วมข้อตกลงการแบ่งปันอาวุธนิวเคลียร์ของกลุ่มพันธมิตรพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือจะปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและสันติภาพโดยใช้สิทธิอันชอบธรรมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่พันธมิตรนาโต้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มงบประมาณด้านอาวุธและความร่วมมือทางทหารมูลค่ากว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสารคดีต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย17รายและสูญหายอีก5รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นมาวีขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายพร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสำหรับความเสี่ยงต่อดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันต่อไปขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นมาวีเคลื่อนตัวใกล้บริเวณทางตอนเหนือของหมู่เกาะซากิชิมะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่3พบกับบราซิลทีมอันดับ2ของโลกด้วยแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะบราซิลไปแบบขาดลอย3-0เซต25-15 25-16 25-17 โดยทัศดาวนึกแจ้งตบทำแต้มมากสุด15คะแนนทีมไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้8นัดมี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี16แต้มอยู่อันดับ2หลังการแข่งขันเพียวอัจฉราพรคงยศกล่าวว่าเป็นแมตช์ที่ยากเหมือนทุกครั้งเพราะบราซิลมีนักกีฬาที่สูงมากๆแต่เขาเล่นไปทีละแต้มจะชนะได้อยากบอกคนไทยว่าทำได้แล้วไม่ต้องยืมจมูกใครหายใจรอดตกชั้นแน่นอนแล้วขณะที่ทัศดาวนึกแจ้งกล่าวว่ารู้สึกโล่งที่เอาชนะบราซิลได้และไม่ตกชั้นนัดต่อไปก็จะทำเต็มที่อย่างแน่นอน
8: ก็โล่งค่ะเหมือนพอเราสามารถเก็บใช้ได้วันนี้มันก็ทำให้เราแบบมีกำลังใจที่จะสู้ต่ออีกในวันพรุ่งนี้ก็ยังเหลืออีกแมตช์นึงก็เราก็อยากจะคว้าชัยอีกใช่ก็ทำเต็มที่เหมือนเดิมค่ะ
7: สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของสัปดาห์นี้พบกับตุรกีที่เป็นอันดับ3ของโลกในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีลีกวอลเลย์บอลอาชีพสหรัฐอเมริกาลีกวันวอลเลย์บอลประกาศต้อนรับศิภาพรจันทวิสูตรนักตบหัวสาวคนเก่งทีมชาติไทยเข้าสู่ลีกอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นนักตบสาวชายรายที่4ในลีกวันวอลเลย์บอลต่อจากพิมพิชญาครอบครัมพันพันเกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยทำให้ลีกวอลเลย์บอลอเมริกาในฤดูกาลหน้าจะมีสาวไทยไปแข่งขันถึง6คนทั้งในลีกวันวอลเลย์บอลและลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นที่มีอัจฉราพรคงยศณัฐชนิชาใจแสนท่านได้เห็นว่าศักยภาพของนักวอลเลย์บอลสาวไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่4ของปีที่อาบุนดิเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศฝรั่งเศสโปรจีนอัจฉยาจิตติกุลมือ2ของโลกดีกรีรองแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วขึ้นฟอร์มเก่งในรอบ2กดวันเดียว7อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้และอีก1อีเกิลโดยไม่เสียโบกี้สกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พาขยับจากอันดับ69ร่วมขึ้นมารั้งอันดับ5ร่วมขณะที่ผู้นำเปลี่ยนเป็นล็อตตี้โวตโปรสาวจากอังกฤษที่ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาด้านแนวนี่คอร์ด้ามืออันดับ1ของโลกชาวอเมริกันสกอร์รวมเกินไป1โอเวอร์พาไม่ผ่านการตัดตัวสุดโปรสาวไทยที่ผ่านการตัดตัวอีก4คนได้แก่เอริยาจุฑานุการ4อันเดอร์พาอันดับ18ร่วมอภังกรชวัฒนกิจ3อันเดอร์พาอันดับ23ร่วมปัจจารีอนันตริการ2อันเดอร์พาอันดับ38ร่วมและอภิชยายุบลอีเวนพาอันดับ57ร่วมเทนนิสแกรนด์สแลมบีเบอร์ตัน2026รอบรองชนะเลิศที่เอาอิงแลนด์เทนนิสคลับในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและดิกซินเนอร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกและแชมป์เก่าจากอิตาลีโชว์ฟอร์มอยู่ผู้ชนะโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยจากเซอร์เบียไปอย่างขาดลอย6-4ทั้ง2เซตชัยชนะแมตช์นี้ของซินเนอร์นอกจากจะทำให้เจ้าตัวได้ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์แล้วจะเป็นการตัดถอนการลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่25ของโนวัคโยโควิชลงทันทีเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W15 Astana Women Open ที่ประเทศคาซัคสถานในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรพลิกโค่นจางกาอึนมืออันดับ8ของรายการจากเกาหลีใต้ไปอย่างยอดเยี่ยม 7-5 ทั้ง2เซตและเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอรุจันทร์ซากันดิยาโควานักหัวเจ้าถิ่นคาซัคสถานมืออันดับ6ของรายการกอล์ฟอาชีพ Thailand PGA Tour รายการสิงห์ SAT ปราจีนบุรี Championship ที่สนามกบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายนพรัตน์พานิชผลทำ3เบอร์ดี้ใน3หลุมสุดท้ายก็จบวันที่5อันเดอร์พาสกอร์รวม20อันเดอร์พาเฉิดชนะพัชรพลขันทชาเพียงสโตรกเดียวป้องกันแชมป์ได้สำเร็จรับเงินรางวัล 240,000 บาทและเป็นแชมป์ Thailand PGA Tour รายการที่2ในอาชีพรายการต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคือสุดสิงห์ SAT GDT ฉะเชิงเทราจึงรางวัลรวม1ล้านบาทระหว่างวันที่22-24กรกฎาคมที่สนามโลตัสวันเล่นกอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเป็นนักสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการขับขี่พัฒนาพลังของคอมมูนิตี้ผู้ใช้ยามาฮ่า PG1 ทั่วประเทศกับกิจกรรม PG1 Ride and Run ทุนออกเดินทางร่วมกันสู่ภารกิจสุดพิเศษในงานอุลตร้าแมนฮีโร่รัน2026งานวิ่งอุลตร้าแมนอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีอุลตร้าแมนที่จะจัดขึ้นรวม3สนามทั่วประเทศไทยสนามแรกวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กรุงเทพมหานครสนามที่2วันที่26กันยายนที่สวนสาธารณะนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสนามที่3จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงเดือนพฤศจิกายนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Facebook ยามาฮ่าโซไซตี้ไทยแลนด์ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้นอร์เวย์ที่นำโดยเออร์ลิงฮาแลนด์เตรียมพบกับอังกฤษที่นำโดยแฮร์รี่เคนเวลา4นาฬิกาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะกิตติสีโล
3: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าว

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้รายการที่นี่มีเรื่องราวก็ยังคงอยู่ในซีรีส์ชุดนารีเรือนนามนะคะก็จะเป็นหนังสือกวีนิพนธ์แต่งในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6ค่ะก็จะเป็นหนังสือที่แต่งโดยประชุมกวีในยุคนั้นจะเป็นเนื้อเรื่องนั้นจะเกี่ยวกับสตรีที่มีชื่อเสียงนะคะนารีเรือนนามมีคุณงามความดีทั้งที่เป็นชาวไทยชาวต่างประเทศแล้วก็นางในวรรณคดีค่ะเราก็เล่าต่อเนื่องกันมาหลายเรื่องแล้วนะคะเป็นการเล่าแบบเล่าขยายความเพราะว่าเนื้อหานั้นแต่งเป็นบทกวีนิพนธ์แล้วก็พอแต่งเป็นกวีนิพนธ์เนี่ยความยาวแล้วก็ความละเอียดของเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับเรื่องจริงเพราะฉะนั้นก็จะค้นคว้ามาเล่าขยายความค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของนางคาเวลและนางเพตินะคะในต้นฉบับสะกดแบบนี้เลยค่ะคาเวลคออักคะสระเอวอลแหวนลอลิงแล้วก็ลอลิงกาลันนะคะคาเวลกับนางเพติเพติสะกดสระเอพอพานต่อเต่าสระอีต่อเต่ากาลันฟังแบบนี้แล้วก็จะงงเอ๊ะจะชื่ออะไร อย่างที่เราทำความเข้าใจกันมาก่อนหน้านี้ว่าในยุคช่วงสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6เนี่ยจะมีความนิยมในการนำเรื่องจากตะวันตกนะคะจากของฝรั่งมังค่าเนี่ยมาแปลแต่งเป็นเรื่องไทยทีนี้ลักษณะการถอดอักขรวิธีนะคะจากตัวภาษาฝรั่งมาเป็นภาษาไทยเนี่ยยังไม่ลงตัวเหมือนปัจจุบันนี้บางคำก็จะถอดตามความเข้าใจนะคะหรือถอดจากเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูกันว่านางคาเวลกับนางเพตินี่คือใครก่อนนางคาเวลเนี่ยจะหมายถึงนางเอดิทลุยซ่าคาเวลนะคะส่วนนางเพตินั้นคือนางเกเบรียลเอลินายูจิเนียมาเรียเพอร์ติสนะคะจะเป็นสตรีที่มีบทบาทสำคัญในช่วงเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศเบลเยียมนะคะผู้ที่ประพันธ์เรื่องนางคาเวลและนางเพติในหนังสือนารีเรืองนามนั้นท่านใช้นามปากกาว่าชัยเฉลิมนะคะสะกดสระไอชอช้างยอหยักนะคะชัยเฉลิมซึ่งมาจากพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรนะคะโดยนามปากกานั้นพระองค์ทรงนำมาจากคำในพระนามเดิมนะคะคือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภนะคะก็เอามาเป็นนามปากกาว่าชัยเฉลิมโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรนั้นทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่47ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมันดาทับทิมซึ่งเป็นพระสนมเอกค่ะทรงเป็นต้นราชสกุลวุฒิชัยนะคะเรื่องนี้ทรงแต่งด้วยโครงสี่สุภาพ9บทบทแรกนั้นจะเป็นบทนำซึ่งจะพูดถึงองค์รวมของสตรีทั้งสองคนนี้นะคะคือทรงเลือกสองคนนี้มาแต่งเพราะว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนะคะมีบทบาทอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันต่อมาอีก5บทนั้นจะพูดถึงนางคาเวลและนางโพติกนั้นจะแต่งด้วยอีก3บทสุดท้ายค่ะเรามาดูความสำคัญว่าเหตุใดทั้งสองท่านนี้จึงได้ยกย่องเป็นได้รับการยกย่องเป็นนารีเรือนนามนะคะในระดับโลกเลยทีเดียวค่ะวันเริ่มต้นวันนี้เราเอาที่ท่านเดียวก่อนนะคะก็คือนางคาเวลนะคะต้นฉบับใช้นางคาเวลนางคาเวลนั้นชื่อจริงของท่านคือนางเอดิทลุยซ่านะคะมิสซิสเอดิทลุยซ่าคาเวลเหตุการณ์นั้นเกี่ยวเนื่องกับประเทศเบลเยียมแต่จริงๆเนี่ยมิสซิสคาเวลเนี่ยเธอเป็นชาวอังกฤษนะคะเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคมคริสตศักราช1865นะคะแล้วก็เสียชีวิตในปีคศ1914นะคะเดือนตุลาคมโดยอาชีพเนี่ยนางคาเวลมิสซิสคาเวลเนี่ยเป็นนางพยาบาลแล้วก็ดำรงสถานะเป็นสายลับของประเทศอังกฤษด้วยนะคะเธอเป็นผู้บุกเบิกวิชาการพยาบาลแผนใหม่ในประเทศเบลเยียมแล้วก็ผลงานที่ทำให้ชื่อให้โลกจำรึกนั้นก็คือท่านได้เป็นผู้ช่วยชีวิตทหารทุกชาติทุกภาษาคือทุกฝ่ายนะคะโดยไม่แบ่งแยกซึ่งอันนี้ ก็จะมีการวิเคราะห์ว่าน่าจะมีเหตุผลมาจากการนับถือศาสนาคริสต์นิกายแองกลิคันนะคะซึ่งจะเป็นนิกายศาสนาคริสต์นิกายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกซึ่งนิกายแองกลิคันเนี่ยคริสต์นิกายแองกลิคันเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องทางสายกลางนะคะมีการผสมผสานความเชื่อของโรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์เข้าด้วยกันค่ะโดยในประวัติศาสตร์นั้นได้จารึกไว้ว่า เธอช่วยเหลือทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจากนั้นเนี่ยได้ถูกจับกุมหลังจากช่วยเหลือทหารฝ่ายสัมพันธมิตรได้200นายทีเดียวนะคะให้หลบหนีจากประเทศเบลเยียมซึ่งตอนนั้นถูกเยอรมนียึดครองไว้ให้ข้ามพรมแดนไปยังชาติอื่นได้นะคะเธอถูกจับขึ้นศาลทหารแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหากบฏในวันที่12ตุลาคมปีค.ศ.1915นะคะโดยในสงครามโลกครั้งที่1นั้นนะคะก็จะประกอบด้วยฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งจะมีสหราชอาณาจักรพูดอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียนะคะอิตาลีญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมในภายหลังปี1917นะครับนอกจากนั้นก็จะมีชาติพันธมิตรอื่นอีก25ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะในสงครามโลกครั้งที่1นั้นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายเดียวกับเยอรมนีที่ยกพวกไปบุกเบลเยียมนั้นจะเรียกว่าฝ่ายมหาอำนาจกลางนะคะหรือว่า Central Powers นะคะฝ่ายพันธมิตรนั้นจะชื่อ Allied Powers ค่ะฝ่ายมหาอำนาจกลางนั้นประกอบด้วย4ประเทศหลักประเทศหลักๆจะมี4ประเทศก็คือจักรวรรดิเยอรมนีจักรวรรดิออสเตรียฮังการีจักรวรรดิออตโตมันก็คือประเทศตุรกีในปัจจุบันนี้รวมทั้งอาณาจักรบัลแกเรียค่ะอันนี้ก็จะเป็นประวัติโดยย่อนะคะแล้วก็ผลงานของเธอเนี่ยโดยย่อค่ะมาดูประวัติเต็มแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติประวัติโดยเต็มของเธอนะคะมิสซิสคาวิลนั้นเกิดที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่4ธันวาคมปีค.ศ.1865เทียบเป็นพุทธศักราชก็พุทธศักราช2408นะคะเป็นลูกสาวของ อธิการของโบสถ์ซึ่งเป็นผู้เริ่มใสในศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอจะยึดมั่นในหลักศาสนาแล้วก็เป็นผลต่อการกระทำอันสูงส่งของเธอค่ะเมื่อโตขึ้นเธอก็เลือกเรียนทางด้านการพยาบาลแล้วก็ไปฝึกงานในโรงพยาบาลที่ลอนดอนก่อนที่จะได้รับมีคนเสนองานว่าให้ไปทำงานด้านพยาบาลที่ประเทศเบลเยียมซึ่งขอปูพื้นนิดนึงคือว่าในยุคนั้นนะคะการพยาบาลเนี่ยยังถือว่าเป็นของใหม่อยู่แต่เดิมหน้าที่การดูแลคนเจ็บป่วยเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ของแม่ชีนะคะในคริสต์ในศาสนาในคริสตจักรแต่ว่าก็จะมีนายแพทย์ที่มีความคิดทันสมัยอยากจะเปลี่ยนแปลงวงการพยาบาลให้มีนางพยาบาลที่มีการศึกษาอย่างชัดเจนด้านการปฐมพยาบาลมีความรู้นะคะและนางคาเวลเนี่ยก็จะเป็นพยาบาลในรุ่นแรกๆในยุคนั้นแล้วด้วยความที่ทุ่มเทอุทิศเนี่ยก็ถือว่าเธอเป็นพยาบาลที่เป็นที่ต้องการในยุคนั้นนะคะโดยคาเวลเนี่ยเห็นด้วยกับแนวคิดที่ควรจะมีพยาบาลโดยตรงมากกว่าที่ให้เป็นแม่ชีดูแลรักษาก็เคยเขียนจดหมายไปถึงแม่ของเธอนะคะด้วยเหตุผลที่ทำไมเธอจึงเลือกที่จะยอมไปทำงานที่เบลเยียมตามที่คนเสนองานมาบอกว่าที่เบลเยียมนั้นน่ะคนยังมีความเชื่อแบบโบราณอยู่ว่าการที่ผู้หญิงที่ต้องไปทำงานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องน่าอายผู้หญิงที่เกิดมาในชาติตระกูลสูงนะคะตระกูลที่ดีและมีการศึกษาก็จะต้องคิดว่าหากจะต้องไปทำงานเองนั้นจะถือว่าเป็นการลดเกียรติลดศักดิ์ศรีลดสถานะของตนเองนะคะคือจะเป็นความเชื่อในยุคนั้นว่าผู้หญิงทำงานเป็นเรื่องน่าอายจะต้องเลี้ยงดูตัวเองก็คือคนที่มีตระกูลเนี่ยควรจะอยู่เป็นคนหนูอยู่ในบ้านประมาณนั้นนะคะคาเวลนั้นเดิมเนี่ยอาศัยอยู่ในไม่ใช่ค่ะที่พักอยู่ในกรุงบัสเซลตอนในปีค.ศ.1914ที่เป็นนะคะเธอก็ได้ทำงานประจำแล้วก็ออกบรรยายสัปดาห์ละหลายครั้งคือหลังจากที่ไปทำงานที่เบลเยียมนะคะนอกจากงานประจำในฐานะพยาบาลแล้วเนี่ยเธอยังไปบรรยายให้ความรู้เนี่ยสัปดาห์ละหลายครั้งตอนนั้น ช่วงเวลาที่สงบลงเนี่ยกำลังคือเวลาที่เป็นสันติสุขเนี่ยกำลังจะจบลงแล้วก็จะเป็นเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่จะเริ่มขึ้นมานะคะเพราะว่าเยอรมนีเนี่ยได้บุกประเทศเบลเยียมในเดือนสิงหาคมปี1914นะคะปีพ.ศ.2457เป็นจุดเริ่มต้นของถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของศึกของสมรภูมิด้านตะวันตกตามแผนที่เรียกว่าแผนชริฟเฟนนะคะคือแผนเนี้ยเยอรมนีต้องการที่จะบุกฝรั่งเศสนะคะบทขยี้ฝรั่งเศสให้ยอมจำนนโดยรวดเร็วคือจะผดเด็ดศึกฝรั่งเศสเนี่ยให้ยอมแพ้อย่างรวดเร็วภายใน6สัปดาห์ให้ได้ก่อนที่ประเทศรัสเซียซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยของตัวเองเนี่ยจะยกพลมาทางตะวันออกได้ทันเพราะฉะนั้นทางที่จะเผด็จศึกได้เร็วที่สุดนะคะเส้นทางที่สั้นที่สุดและเร็วที่สุดก็คือเยอรมนีจะต้องเคลื่อนทัพผ่านเบลเยียมซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลางนะคะโดยแผนการนี้เยอรมนีเนี่ยยอมละเมิดความเป็นกลางของเบลเยียมเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเบลเยียมเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นกลางแต่ว่าเยอรมนีเนี่ยต้องการจะไปฉันจะตีฝรั่งเศสยึดให้ได้ไม่สนใจแล้วว่าเป็นกลางไม่เป็นกลางนะคะไม่ยอมยกทัพอ้อมไปนะคะเอาแบบนี้เร็วที่สุดพอทำแบบนี้ทำให้ประเทศอังกฤษซึ่งตอนแรกยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมสงครามก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมสงครามเพื่อปกป้องอธิปไตยของเบลเยียมนะคะจุดนี้เองจุดที่อังกฤษเนี่ยตัดสินใจเข้าร่วมสงครามด้วยเนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้จากสงครามที่ยังไม่เป็นสงครามโลกเนี่ยเข้าสู่สงครามโลกนะคะเนื่องจากเบลเยียมนั้นประเทศเบลเยียมเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามสนธิสัญญาปี1839นะคะการลุกรานของเยอรมนีเนี่ยทำให้อังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมันในวันที่4สิงหาคมพ.ศ.1914นะคะในตอนนั้นจริงๆแล้วคาร์เวลเนี่ยไม่ต้องมายุ่งข้องเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เลยก็ได้เพราะว่าบังเอิญคาร์เวลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เบลเยียมคือได้กลับไปเยี่ยมแม่ที่ประเทศอังกฤษนะคะเธอก็อยู่ที่อังกฤษไปเฉยๆนะคะสบายๆไม่ต้องเดือดร้อนแต่เธอพอรู้ว่ามีสงครามก็ยืนยันที่จะกลับไปทำหน้าที่พยาบาลนางพยาบาลที่ประเทศเบลเยียมนะคะสงครามก็มีการสู้รบกันต่อไปทหารที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทั้งสองฝ่ายนะคะก็ถูกส่งเข้ามาที่โรงพยาบาลมิสซิสคาร์เวลก็สั่งการให้พยาบาลทุกคนเนี่ยปฏิบัติกับทหารทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายมหาอำนาจกลางแล้วก็ฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าทหารนั้นจะอยู่ฝ่ายไหนชาติไหนก็ตามนะคะเพราะว่าเธอให้เหตุผลว่าทหารแต่ละคนนั้นคือพ่อคือสามีหรือคือลูกของใครสักคนนะคะอาชีพพยาบาลนั้นไม่ควรที่จะแบ่งแยกเชื้อชาตินะคะพยาบาลนั้นไม่รู้จักที่จะแบ่งเชื้อชาติหรอกอันนี้คือคำพูดของคาร์เวลที่มีการบันทึกไว้ตอนนั้นก็จะมียุทธการนะคะ Battle of Mons นะคะยุทธการที่ Mons เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปีค.ศ.1914ตอนนั้นทหารอังกฤษมากกว่า 150,000 นายเนี่ยถอยทัพออกจากเบลเยียมคนที่ถอยทัพไปเนี่ยคือคนที่ยังมีเรื่องมีแรงเดินไปได้แต่ทหารที่บาดเจ็บเนี่ยก็ถูกทอดทิ้งไว้ให้ตกค้างอยู่ที่เบลเยียมนะคะในเดือนกันยายนปี1914ตอนนั้นก็จะมีทหารอังกฤษ2นายถูกพาส่งมาที่โรงพยาบาลที่คาเวลทำงานอยู่และเธอก็ตัดสินใจที่จะช่วยด้วยการช่วยเนี่ยไม่ใช่แค่จะช่วยรักษาอาการบาดเจ็บแต่ว่าเธอหาทางที่จะส่งทหารเหล่านี้ที่บาดเจ็บข้ามแดนข้ามพรมแดนไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะโดยอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือคนให้หนีภัยสงครามไปอยู่ดินแดนที่พ้นอำนาจของเยอรมนีนะคะเพราะตอนนั้นเบลเยียมเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของเยอรมนีแล้วคืออยู่ใต้การครอบคลุมของกองทัพเยอรมันคาร์เวลเนี่ยนอกจากทำงานในหน้าที่พยาบาลอย่างเต็มที่ไม่รู้จักเหนื่อยนะคะในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ในการที่จะคอยส่งผ่านนะคะแอบซ่อนให้ทหารชาวอังกฤษที่บาดเจ็บเนี่ยหนีออกไปดังเดนเนเธอร์แลนด์ได้นะคะทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยทั่วทั้งกรุงบัสเซลมีประกาศของเยอรมนีเนี่ยติดเต็มไปหมดเลยเตือนภัยว่าถ้าจะลงโทษถ้าหากว่าใครให้การช่วยเหลือคนที่เป็นศัตรูกับเยอรมันนะคะคาร์เวลก็ช่วยทำแบบนี้ ช่วยให้ทหารสัมพันธมิตรเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลโดยพอทหารของอังกฤษที่บาดเจ็บเข้ามาเนี่ยก็จะได้รับการบันทึกว่าเป็นผู้ป่วยอาจจะเป็นผู้ป่วยไม่ทราบชื่อหรือว่าจะทำบัตรประจำตัวปลอมนะคะให้จากนั้นก็จะทำทุกทางที่จะซ่อนทหารอังกฤษเนี่ยไม่ให้พวกเยอรมันพบนะคะเขาเนี่ยเป็นทหารไม่ทราบเป็นผู้ป่วยไม่ทราบชื่อหรือไม่ก็เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในชื่ออื่นมีบัตรประจำตัวปลอมให้ตอนนั้นเยอรมันก็เริ่มระแคะระคายละสงสัยว่าพยาบาลเนี่ยน่าจะมีปัญหาโดยเฉพาะนางพยาบาลชาวอังกฤษเนี่ยเขาก็แอบจับตามองอยู่นะคะแล้วก็ซ้อนแผนโดยการเอาคนของฝ่ายเยอรมนีเนี่ยปลอมมาเป็นทหารบาดเจ็บเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะพอเข้ามาเนี่ยคาร์เวลก็ไม่รู้ก็น่าจะดำเนินการไปตามปกตินะคะก็คือรักษาช่วยเหลือเตรียมซ่อนตัวที่จะส่งผ่านไปยังเนเธอร์แลนด์เท่านั้นเองค่ะก็คือเยอรมนีก็มีหลักฐานที่จะจัดการเธอได้แล้วนะคะจะจับกุมวันที่5สิงหาคมปีคศ1915ที่เป็นพุทธศักราชก็พศ2458นะคะมิสซิสคาร์เวลเนี่ยถูกจับกุมแล้วก็ถูกส่งไปขังในเรือนจำที่กรุงบัสเซลนี่แหละค่ะต่อมาเดือนตุลาคมนะคะ2เดือนประมาณ2เดือนที่ถูกจับไปถูกนำตัวขึ้นพิจารณาโทษขึ้นศาลพิจารณาโทษนะคะเธอโต้แย้งนะคะให้การในศาลว่าต้องจุดมุ่งหมายของเธอเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะช่วยเหลือศัตรูของฝั่งคุณฝั่งเยอรมันแต่ฉันมีเป้าประสงค์ที่จะช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือที่ขอความช่วยเหลือเพราะว่าถ้าฉันไม่ช่วยพวกเขาก็จะถูกพาไปประหารชีวิตไปยิงเป้านะคะซึ่งฝ่ายเยอรมนีเนี่ยไม่สนใจคำโต้แย้งของคาร์เวลนะคะคือคาร์เวลบอกว่าช่วยทุกคนที่ต้องการคำช่วยเหลือไม่ใช่มุ่งเป้าจะช่วยอังกฤษซึ่งเป็นศัตรูของเยอรมันเท่านั้นแล้วก็ลูกรัฐตัดสินความให้เธอต้องรับโทษประหารชีวิตนะคะโดยเธอถูกประหารชีวิตโดยการยิงเป้าในวันที่12ตุลาคมปีพ.ศ. 2458นะคะการถูกการประหารชีวิตของคาร์เวลเนี่ยกระตุ้นให้ทั่วโลกเนี่ยเกิดความโกรธแค้นเพราะว่ามันจะมีกฎที่บอกว่าห้ามทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์นะคะแต่ว่าเยอรมันก็บอกว่ามันก็มีข้อโต้แย้งนะมีกฎว่าห้ามทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์แต่ถ้าบุคคลนั้นใช้ตำแหน่งของตนเองในการบังหน้าเพื่อช่วยเหลือศัตรูก็ต้องได้รับโทษเยอรมันพูดอย่างนี้แต่ว่าคาร์เวลก็บอกว่าเขาไม่ได้มุ่งว่าจะช่วยเหลือศัตรูของเยอรมันนะคะซึ่งความโกรธแค้นเนี่ยเกิดแพร่หลายไปทั่วโลกเหมือนกับว่าปลายสิบเกิดแสงนะคะคือจากจุดเล็กๆจะเป็นพึ่งหยดเดียวที่ทำให้เกิดแรงต้านขึ้นมาเยอะนะคะมากมายมีนักเขียนนะคะก็คือเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยส์นะคะดอยซึ่งถ้าบอกนี้ท่านผู้ฟังอาจจะใครนะต้องบอกว่าท่านผู้นี้เป็นเจ้าของวรรณกรรมเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์อันนี้รู้จักนะคะเชอร์ล็อกโฮมส์ยังดังอยู่ปัจจุบันนี้โดยเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยเนี่ยได้เขียนประณามการกระทำครั้งนี้ว่าทุกคนจะต้องรู้สึกขยะแขยงในการกระทำอันป่าเถื่อนของเยอรมันที่กระทำต่อสตรีที่มีความสง่างามและแสนวิเศษผู้นี้นะคะทั่วโลกก็ยืนยันคาร์เวลนะคะแต่ว่าทางการเยอรมันเนี่ยก็ยืนยันว่าการกระทำของคาร์เวลเนี่ยผิดแล้วก็แถมมีหลักฐานบอกว่าคาร์เวลเนี่ยอาจจะเป็นมีส่วนร่วมกับหน่วยข่าวกรองของอังกฤษก็ได้นะคะโดยการที่ประหารคาร์เวลครั้งนี้สิ่งที่เยอรมันคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือน่าจะทำให้คนกลัวไม่มีใครกล้าทำอีกเหมือนกับว่าเชือดไก่ให้ลิงดูประมาณนั้นนะคะแต่ผลที่ได้มันไม่ใช่เชือดไก่ให้ลิงดูค่ะผลที่ได้นั้นตรงกันข้ามทำให้มีตัวเลขคนเข้าร่วมกับกองทัพอังกฤษเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% นะคะแล้วก็คนที่ช่วยเหลือทหารฝั่งสัมพันธมิตรเนี่ยก็มากขึ้นแล้วฝั่งสัมพันธมิตรเองเนี่ยก็เอาเรื่องของคาร์เวลเนี่ยมาใช้ในการโฆษณาเชิญชวนให้คนสนับสนุนฝั่งของตนเองแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเยอรมนีเนี่ยชั่วร้ายทำได้ทุกอย่างที่จะชนะภัยชนะสงครามนะคะภายหลังสงครามจบลงเนี่ยเรื่องของเกียรติภูมิ ของคาเวลเนี่ยก็ยังไม่จบเป็นที่โจทย์ขานกันต่อมาได้รับการยกย่องค่ะคำพูดของเธอที่ได้รับการที่เป็นที่รู้จักและจดจำต่อมาก็คือความรักชาตินั้นไม่เพียงพอขออนุญาตแปลเป็นไทยเลยนะคะความรักชาตินั้นไม่เพียงพอและฉันหยุดไม่ได้ในเมื่อมีชีวิตอีกมากมายต้องการความช่วยเหลือนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะโดยคำวลีที่ว่าความรักชาตินั้นไม่เพียงพอนั้นเธอได้อธิบายเพิ่มเติมโดยคำพูดในคืนก่อนที่ถูกประหารชีวิตว่า I must have no hatred or bitterness towards anyone นะคะฉันต้องไม่มีความเกลียดชังหรือขุ่นเคืองใจต่อใครทั้งสิ้นนะคะโดยสรุปเนี่ยความหมายนี้ก็คือว่ามนุษยธรรมนั้นต้องมาก่อนเส้นแบ่งพรมแดนเส้นแบ่งประเทศนะคะเพราะว่าความรักชาตินั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันไม่ควรทำให้เรามองข้ามความเป็นมนุษย์หรือมีข้ออ้างในการใช้เรื่องของความรักชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเกลียดชังการเข็นฆ่าหรือสร้างความแตกแยกกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราควรจะก้าวข้ามความคลั่งชาตินะคะการรักชาติเนี่ยควรจะก้าวข้ามความคลั่งชาติและเห็นคุณค่าของมนุษย์สยชนเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนางคาเวลนะคะสตรีเรืองนามนารีเรืองนามคนแรกที่เราจะเล่าในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้าเรื่องที่ต่อเนื่องกันขององกวีที่ประพันธ์ไว้เนี่ยจะเป็นเรื่องของนางพจิตนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณที่ติดตามฟังรายการค่ะสวัสดีค่ะ

0: ี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วอีกครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTPไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไข้เสีย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตามเคลื่อนมาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนอีกสักครู่กับติดตามได้เลยครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงร่มส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
4: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อน2มาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3เพื่อตัดวงจรหนี้นอกระบบลดระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
7: นางสุขสมรวยวันธนียกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อสร้างการรับรู้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยล่าสุดได้ขับเคลื่อน2มาตรการใหญ่ประกอบด้วยโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือไปแล้วกว่า570กองทุนใน16จังหวัดทั่วประเทศซึ่งสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงกว่าครึ่งหนึ่งให้แก่สมาชิกกอง องทุนหมู่บ้านได้มากกว่า 45,000 รายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 32 ล้านบาทมุ่งเน้นการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบพร้อมทั้งสร้างอาชีพและรายได้เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนจันทร์ศิรางามนุรัตน์สวท.ขอนแก่นรายงาน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำให้กับหน่วยงานของรัฐจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าหลังคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบปฏิทินจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2571สทช.ได้แจ้งแนวทางและกรอบระยะเวลาให้หน่วยงานรัฐจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีหน่วยงานต้องจัดทำรายละเอียดแผนพร้อมเอกสารแสดงความพร้อมผ่านระบบไทยวอเตอร์แพลนภายในวันที่30กันยายนและยืนยันข้อมูลภายในวันที่2ตุลาคมก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดโดยสทช.จะรวบรวมวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญก่อนเสนอกนช.พิจารณาในเดือนธันวาคมเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณปี2571ทั้งนี้สทช.ย้ำความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถจัดทำแผนและนำส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสนับสนุน

0: นการออกโฉนดที่ดินทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ถือครองหรือซื้อขายที่ดินโดยสุจริตทั้งนี้กรมที่ดินชี้แจงว่าได้เพิกถอนโฉนดแล้ว29แปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5แปลงโดยเมื่อเพิกถอนแล้วพื้นที่จะส่งมอบให้กรมป่าไม้ดูแลต่อไปขณะที่กรมป่าไม้ยืนยันจะปักแนวเขตพื้นที่และวางมาตรการป้องกันการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนในอนาคตรวมถึงพิจารณาบริหารจัดการพื้นที่ที่ยึดคืนเพื่อประโยชน์สาธารณะเช่นการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ที่กฎหมายอนุญาตพร้อมย้ำว่าการดำเนินการต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อประชาชนควบคู่กับการคุ้มครองทรัพยากรของรัฐพร้อมติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมเอาพิสารประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการหัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยดีเจเบนซ์ดาริกานิพิจารค่ะซึ่งก็มาพบกับเบนซ์ได้ทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 21:00 นจนถึง 23:00 นค่ะบทเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทเพลงพระราชาจอมราชันคำร้องทำนองโดยคุณจิรวัฒน์ปานพุ่มเรียบเรียงโดยคุณวิศรุตนวลแก้วและคุณภาคภูมิวัดเวียงคำค่ะซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็เป็นนักดนตรีจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์ตรัสแตงดำหมู่ค่ะซึ่งคุณเสถียรพงษ์ตรัสแตงก็เป็นนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นกันค่ะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด5บทเพลงในต้นชั่วโมงแรกดำเนินสายคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยคุณทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องคู่โดยครูเอื้อสุทรสนานและคุณมัณฑนาโมราคุณศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่2รักเพียงใจคำร้องโดยคุณชอุ่มปัญจพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์บทเพลงที่3น้อยใจขับร้องโดยคุณโฉมชายอรุณฉานที่ปรึกษาประจำวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและบทเพลงที่4รักรันจวนคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยคุณทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานค่ะขับร้องโดยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ค่ะและบทเพลงที่5สำหรับต้นชั่วโมงแรกด้วยนางละครคำร้องโดยคุณสุรัตน์ภูกระเวศทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะ5ผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ

Caralho.

ก็มาถึงช่วงสาระน่ารู้ดีๆประจำสัปดาห์นี้นะคะเบย์ก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอาหารใกล้ตัวที่อาจฆ่าเราได้โดยไม่รู้ตัวค่ะเริ่มกันที่น้ำอัดลมค่ะเขาบอกว่าน้ำอัดลมเนี่ยทำให้เราอ้วนแถมยังก่อให้เกิดมะเร็งทำลายระบบประสาทแล้วก็ทำให้หน้าเหี่ยวเร็วด้วยนะคะข้อที่สองค่ะปลาแซลมอนมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งและสารจากยาฆ่าศัตรูพืชด้วยนะคะและข้อที่สามค่ะโดนัทมักทำจากไขมันทรานแป้งและน้ำตาลก่อให้เกิดโรคหัวใจได้นะคะและข้อที่สี่ค่ะเนื้อสัตว์สำเร็จรูปกินเยอะๆทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งแถมอ้วนด้วยนะคะและของหวานค่ะทำให้ฟันผุนะคะแล้วก็มีคอเลสเตอรอลสูงกินแล้วอ้วนได้ง่ายค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้าวโพดคั่วไมโครเวฟทำให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งได้นะคะซึ่งอาหารที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวมากนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังระมัดระวังเรื่องการรับประทานด้วยค่ะมารับฟังผลงานเพลงในช่วงที่2ในต้นชั่วโมงแรกนี้กันด้วยอีก6บทเพลงด้วยกันนะคะกระซิบสวัสดีค่ะคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยคุณปุษยารังสีค่ะและสำหรับค่ำคืนนี้เป็นขอนำเสนอคุณสุริพรกลางสะอาดเป็นผู้ขับร้องนะคะนักร้องจากบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะบทเพลงที่7พรพรหมทำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยครูเอื้อสุนทรสนานและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะและสำหรับค่ำคืนนี้ขอนำเสนอดร.เจษดาและคุณพิปรายจีนิสิกนะคะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่จากบริบีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะบทเพลงที่8นะคะใจผู้ใจคำร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิษฐ์พลประเสริฐขับร้องต้นฉบับโดยคุณวินัยและคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะและคุณสมศักดิ์เทพานนท์คุณศรีสุดารัศวันนะคะและคุณสมศักดิ์เทพานนท์คู่กับคุณมาริสาอมตยคุณสำหรับค่ำคืนนี้เบนจะขอนำเสนอคุณณัฐนัยวงศ์วรสันขับร้องคู่กับคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะบทเพลงที่9คู่รักคู่ชื่นทำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเวสสุนทรจามรขับร้องโดยครูพิปายจีมีสิทธิ์ค่ะซึ่งต้นฉบับขับร้องโดยคุณวรนุชอารีนะคะบทเพลงที่10ค่ะฝนจ่าฝนทำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยครูเลิศประสบทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะแต่สำหรับภาพคืนนี้ไปขอนำเสนอคุณวุฒิเวศพัฒนาคุณนามและคุณรุ่งนภาขจรชัยฤทธิเดชเป็นผู้ขับร้องนะคะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่จากโปรตีกรมประชาสัมพันธ์เช่นกันค่ะและปิดท้ายสำหรับต้นชั่วโมงแรกกันด้วยคนเรารักกันยากขับร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการขับร้องโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนและสำหรับค่ำคืนนี้ไปขอนำเสนอ3สาวนักร้องจากโปรตีกรมประชาสัมพันธ์นั่นก็คือคุณณรุมสมหวังคุณตีราดาสินคาและคุณประภาวรินเจริญผลธนาการค่ะและหลังจากนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการหัสโดตีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อค่ะ

อนเสียแรงมาอ่อนวอน

จ้าถุยพี่ลึกได้ฝนมันคึกกันใหญ่กิ่งไม้แกว่งไป

ากใจกลมประทานมาให้พี่ก็รักดังดวงใจน้องเอ๋ยจงให้

0: ัตว์ที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสก่อนคนที่รักไปแล้วอีกครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับพิณรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีห่วงใยความเป็นอยู่ฐานชายแดนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพกำลังคนและประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีสอง

0: เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
4: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำนายกรัฐมนตรีห่วงใยความเป็นอยู่ทหารชายแดนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มีความพร้อมในการปกป้องที่ประทายของชาติ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ติดตามความคืบหน้าการกระเพื่อมโครงการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ตอบย้ำว่ารัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและกังวลเรื่องสวัสดิการของกำลังพลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกระทรวงคมนาคมพร้อมให้การช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยจึงเชื่อมั่นว่ากำลังพลมีความเป็นอยู่ที่ดีและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติร่วมถึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อขับเคลื่อนโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีจิตการโทรศัพท์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในมิติความมั่นคงการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนปริญญาวิทย์เตียบสมบูรณ์รายงาน
4: กรมพัฒนาธุรกิจ

0: เบียร์บริษัทซ้ำกว่า100แห่ง
1: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจค้นธุรกิจต้องสงสัยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวม5จุดจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง34บริษัทโดยเบื้องต้นพบความเชื่อมโยงกับการถือครองที่ดิน15แปลงพื้นที่รวมกว่า97ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบสถานที่แห่งเดียวถูกใช้เป็นที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัทมากกว่า100แห่งพร้อมตรวจพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นสัญญาทางธุรกิจและข้อมูลการเงินซึ่งอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบการใช้นอมินีหรือฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจกริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีแขวนป้ายผ้าเชิญสัญลักษณ์ส่งศูนย์ซักถามตามกระบวนการกฎหมายและเคารพสิทธิมนุษยชน
2: ท่านเอกเอกวริศชอบภูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลโตเองอำเภอไหปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยควบคุมตัวชายที่ต้องสงสัยรายหนึ่งซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุแขวนป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์บริเวณสนามฟุตบอลข้างทางรถไฟบ้านเจาะกอกอำเภอเจาะเอร้องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายหลังการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธร

0: เทพรัตน์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการเพลงหัสดีดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะก็ยังคงอยู่กับดีเจเบนซ์ดาริกานิพิจารณ์นะคะซึ่งบทเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทเพลงบ้านเราขับร้องโดยคุณปุญญวัฒน์ไวยสาวงนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก่อนจะเข้าสู่บทเพลงก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะซึ่งเราจะออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 KHz และทางช่อง Facebook Fanpage ที่ชื่อแว่วหวานตำนานเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2HD กด2ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 22:00 นเป็นต้นไปนะคะซึ่งทุกๆท่านก็จะได้เห็นหน้าตานักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะก็ขอฝากผลงานเมื่อใด

พลงทั้งหมด11บทเพลงยาวรวดในชั่วโมงที่2กันเลยมาเริ่มกันที่บ้านดาราตรีขับร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการขับร้องโดยครูเอื้อสุทธรสลานขับร้องคู่โดยครูศกศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอาบัตยกุลค่ะบทเพลงที่2บ้านนาขับร้องโดยครูทาตรีขับร้องโดยครูเอื้อสุทธรสลานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่3บ้านเรือนเคียงกันขับร้องครูแก้วอัจฉริยกุลขับร้องโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะบทเพลงที่4บ้านสวนขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่5ปอโศกขับร้องโดยคุณศศักดิ์เทพานนท์ขับร้องโดยคุณธนิศผลประเสริฐขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่6บัวกลางบึงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลขับร้องโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณบรรณาบรคุณศิลปินแห่งชาติค่ะในเมื่อมีบทเพลงบัวกลางบึงในเวอร์ชั่นผู้หญิงขับร้องก็จะมีเวอร์ชั่นผู้ชายขับร้องค่ะบัวกลางบึงขับร้องโดยครูศพศักดิ์เทพานนท์ขับร้องโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยครูศพศักดิ์เทพานนท์ค่ะซึ่งถือเป็นการร้องแก้กันนะคะบทเพลงที่8ค่ะท่าน้ำขับร้องโดยครูทาตีขับร้องโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณดุษยารังสีค่ะบทเพลงที่9ในโลกฝันขับร้องโดยคุณทาตรีขับร้องโดยครูเอื้อสุทธรสนานเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเช่นกันค่ะบทเพลงที่10ปทุมดามเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวชมสาวนะคะขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและบทเพลงปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยประมูลใจขับร้องโดยครูทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณอ้อยอัชราค่ะและหลังจากนี้ดีเจเบนก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: ามัวไปอาย
1: อย่ามาหมายเพราะควายมันมอง
0: ก็เจ้าควาย

Taiwan.

0: ชัยเข้มข้นเพราะเราคนทำนา
1: เจ้าเพียรหาทรัพย์นายแดนดี
0: โอ้ทำนานี้มาจนกิน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพินโดรุ่งสมัยคณะกรรมการการศาสนาสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทางไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองพร้อมผลักดันเพชรบุรีมิวเซียมรวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัด
7: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดเสวนาเรื่องแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองและเมืองเพชรจะมีมิวเซียมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อผลักดันการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดโดยนายสุจิตวงเทศนักประวัติศาสตร์และศิลปินแห่งชาติกล่าวว่าแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองเป็นชุมชนดั้งเดิมของเพชรบุรีมีอายุกว่า 2,000 ปีการค้นพบกลองมโหระทึกและแหวนทองคำโบราณที่มีอักษรพราหมีเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนความรุ่งเรืองของชุมชนและความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศในอดีตพร้อมเสนอจัดตั้งเพชรบุรีมิวเซียมเพื่อรวบรวมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดรวมถึงผลักดันเพชรบุรีสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านนางทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนายืนยันว่าดอนใหญ่ทองเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ควรได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าประสานทุกภาคส่วนสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นต่อไปชาววิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดปทุมธานีจัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมมหากรรมอาหารพื้นถิ่นและวัฒนธรรมริมเจ้าพระยาระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีภายใต้ชื่องานศรัทธาวิจิตรสถิตสายน้ำเจ้าพระยานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมณวัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมสำคัญคือการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้โดยมีเรือยาวจากทั่วประเทศร่วมชิงชัยหลายประเภทพร้อมระบบตัดสินโฟโต้ฟินิชมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังจัดมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ภายในงานมีกิจกรรมแข่งขันซัพพอร์ตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและร้านอาหารพื้นถิ่นกับผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาชมการแข่งขันเรือยาวและร่วมกิจกรรมต่างๆณวัดชิมวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้ลงสนาม2คู่อังกฤษพบเดลเวและอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบสวิตเซอร์แลนด์แย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่เริ่มที่เวลา 4:00 น.อังกฤษพบนอร์เวย์โดยอังกฤษจะไม่มีจาเรลฟอนซ่าที่ติดโทษแบนรวมไปถึงรีเจมและจอร์แดนฮินเดอร์สันที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและยังต้องเช็คความฟิตของมาร์คเกฮีและเดคแฮนไรส์2แนวรับคนสำคัญขณะที่นอร์เวย์จับทัพเต็มตูนำโดยเออร์ลิงฮาลันที่ยิงไปแล้ว7ประตูยังมีลุ้นดาวซันโบส่วนเวลา 8:00 น.แชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์เกมนี้ทัพฟ้าขาวพร้อมเต็มที่นำโดยลีโอเนลเมสซี่ที่ยิงไปแล้ว8ประตูรั้งดาวซันโบของรายการขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องเช็คความฟิตผู้เล่นตัวหลากหลายคนแต่ยังมี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์สองคลื่นในเวลาเดียวกันนะครับติดตามรับฟังกันได้ทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์5ทุ่ม7นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงครับจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนกับรายการนี้คงจะทำให้หลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงเก่าได้รับความสุขกันอย่างแน่นอนนะครับค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขทุมชัยกูลก็มาดำเนินรายการเช่นเดิมครับพร้อมทั้งนำเอาบทเพลงจากเสียงร้องของคณะดิชิปมันมาให้ได้รับฟังกันกับรายการในค่ำคืนนี้นะครับ4บทเพลงแรกเสียงร้องของคณะดิชิปมันซึ่งก็เป็นการทำดนตรีที่ประดิษฐ์ขึ้นครับก็คงจะทำให้หลายคนได้ย้อนนึกถึงอดีตที่ผ่านมาในยุคประมาณสักยุค60นู่นนะครับ1964นะครับกับบทเพลง4บทเพลงที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันจากเสียงร้องของคณะดิชิปมังซึ่งก็เป็นบทเพลงจากการร้องของเดอะบิทเทิลก่อนนั้นครับแล้วก็มีการนำมาบันทึกกันโดยดิชิปมังกับบทเพลง Oh My Loving Days Night Can Buy Me Love แล้วก็ I Want To Hold Your Hand ก็ล้วนเป็นบทเพลงดังเป็นบทเพลงที่หลายคนคงคุ้นหูนะครับกับบทเพลงทั้ง4ที่นำมาเปิดในค่ำคืนนี้ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันไม่น้อยกับการติดตามฟังบทเพลงจากรายการมนต์เพลงรัติการนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

แล้วก็ผ่านไปกับ4บทเพลงดังของนักร้องหญิงที่หลายคนรู้จักอย่างแน่นอนครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบบทเพลงสากลเก่านะครับคราวนี้ฟรานซิสก็มาในบทเพลงที่หลายคนคุ้นหูแล้วก็รู้จักกันค่อนข้างดีทีเดียวนะครับกับคนนี้ฟรานซิสซึ่งเธอก็ได้จากเราไปตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับในวัย87ปีเศษนะครับก็ถือเป็นนักร้องหญิงอันดับแรกๆของโลกที่ได้จากไปท่ามกลางความเสียดายท่ามกลางความเสียใจของแฟนเพลงจำนวนมากนะครับพูดถึงคอนนี่ฟรานซิสแล้วก็ถือเป็นนักร้องในยุค60ที่หลายคนรู้จักหลายคนชื่นชมหลายคนชื่นชอบนะครับกับนักร้องหญิงท่านนี้บทเพลง Stupid Cupid Lipstick on Your Collar Frankie แล้วก็ Every Somebody Fool นั้นก็ล้วนเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพราะว่าวันที่16กรกฎาคมศุกร์นี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วเป็นวันครบรอบในการจากไปที่หลายคนต่างก็รู้สึกใจหายนะครับกับการจากไปของนักร้องท่านนี้คอนนี่ฟรานซิสครับเมื่อปีที่ผ่านมาผมเองก็รู้สึกตกใจเศร้าใจเสียใจนะครับในการจากไปของนักร้องท่านนี้เพราะว่าคุ้นเคยกับบทเพลงของคอนนี่ฟรานซิสมายาวนานหลายสิบปีได้รับฟังบทเพลงของนักร้องท่านนี้ในหลายแนวด้วยกันครับร้องในหลายภาษาด้วยกันกับคอนนี่ฟรานซิสแต่ค่ำคืนนี้ก็นำเอาบทเพลงที่คุ้นหูบทเพลงที่หลายคนรู้จักมาให้ได้รับฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงกับนักร้องท่านนี้ที่จากไปเกือบจะครบปีในการจากไปเมื่อปีที่ผ่านมาเองนะครับ16กรกฎาคม2568ครับค่ำคืนนี้ก็นำบทเพลงของเธอมารำลึกถึงกันครับกับบทเพลงต่างๆที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงจำนวนมากเลยครับเรามาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการ

ับอีก4บทเพลงจากสิ่งร้องของคอนเฟรนซิสนักร้องที่ได้รับความนิยมมากนะครับแล้วก็เป็นนักร้องที่มีสถิติในการขายแผ่นเสียงกว่า200ล้านแผ่นมากนะครับมากทีเดียวนะครับกับนักร้องท่านนี้ที่ครองใจวัยรุ่นในยุค60มากมายจริงๆครับยุคผมนี่ก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นในยุคนั้นซึ่งก็มีนักร้องหลายท่านที่อยู่ในใจรวมทั้งคอนเฟรนซิสซึ่งก็มีบทเพลงดีๆในยุคนั้นหลายบทเพลงอย่างบทเพลงชุดที่ผ่านมา Where the Boys Are Vacation Cordula และก็ Little Little Baby ซึ่งก็ถือเป็นบทเพลงที่โด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงวัยรุ่นในยุคนั้นก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงนักร้องท่านนี้ที่จากไปครบปีในวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับก็ใกล้แล้วนะครับใกล้จะครบปีในการจากไปของคอนเฟรนซิสเมื่อปีที่ผ่านมานั้นก็สร้างความเศร้าใจสร้างความตกใจให้กับผมค่อนข้างมากที่เดือนครับเพราะว่าเปิดบทเพลงของคอนเฟรนซิสมาหลายปีด้วยความสุขด้วยความสดชื่นแล้วก็ด้วยความนิยมนะครับในน้ำเสียงแล้วก็ในบทเพลงที่มีความไพเราะสนุกสนานรวมทั้งเป็นบทเพลงที่ทำให้หลายคนเกิดความเพลิดเพลินได้นะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการครับIf you don't greet me right, don't you ever kiss me once, kiss me twice, greet me nice.

you.

็ผ่านไปกับเสียงร้องของเอลเพรสลีย์ King of Rock and Roll ที่ค่ำคืนนี้ผมก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเดือนหน้าก็จะครบ49ปีในการจากไปของเอลเพรสลีย์แล้วนะครับ16สิงหาคมก็คงมีการจัดงานกันในหลายสถานที่นะครับกับ King of Rock and Roll สำหรับเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ผมก็เปิดไปออกบทเพลงด้วยกันนะครับกับบทเพลงจากเสียงร้องของเอลเพรสลีย์ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ Treat Me Nice Where My Ring Allow You Neck I Need Your Love Tonight แล้วก็ Promised Land Moody Blue ปิดท้ายด้วย You Don't Have To Say You Love Me ก็รวมเป็นบทเพลงดังเป็นบทเพลงที่หลายคนคุณคงจะสร้างความสุขได้ไม่น้อยกับค่ำคืนนี้กับบทเพลงต่างๆที่นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งล้วนเป็นบทเพลงที่หลายคนชื่นชอบมาแล้วแน่ดีนะครับค่ำคืนนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะมีบทเพลงในความทรงจำให้ได้รับฟังกันเช่นเคยครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ